0: ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
1: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่เตรียมฟื้นฟูอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรภายหลังน้ำลดอาทิเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์พืชและชีวพันธุ์หรือเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชซึ่งพร้อมทยอยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยางชีพและพูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา 8:00 น.เพื่อประสานงานกันของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้า33เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเตรียมให้กำลังใจประชาชนและนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งมอบถึงชุมชนที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำว่าขณะนี้ต้องดำเนินการทั้งการบริหารจัดการน้ำและการดูแลประชาชนควบคู่กันนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยปี2569ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในลุ่มน้ำท่าจีนและการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำท่าจีนประกอบด้วยชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพและยาให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาปิดท้ายที่นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: กระทรวงมหาดไทยกำชับ3จังหวัดกลุ่มภาคตะวันตกให้บริหารจัดการน้ำตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นการเตือนภัยล่วงหน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจะตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่
2: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานครตั้งจุดบริการทางการแพทย์ดูแลชาวเคหะชุมชนร่มเกล้าใช้วิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมพบแพทย์ทางไกลเพื่อให้คำปรึกษาและประเมินอาการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
5: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ทีมกรมการแพทย์ประสานงานกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านการแพทย์สาธารณสุขรองรับประชาชนในเคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครและปรับใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลพบแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อให้คำปรึกษาประเมินอาการวางแผนการรักษาจัดส่งยาแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องรวมทั้งสื่อสารวิธีการใช้แอปพลิเคชันให้ประชาชนเข้าใจส่วนต่างจังหวัดมีข้อสั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่5และ6ประสานข้อมูลและการระบายน้ำกับหน่วยงานด้านชลประทานเพื่อวางแผนการจัดระบบบริการผ่องถ่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัยสำรวจบัญชียาคงคลังคลังยาระบบกระจายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีความพร้อมให้ผู้บริหารผู้บัญชาการเหตุการณ์ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในพื้นที่ประสบภัยอยู่และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านการแพทย์สาธารณสุขอย่างทันท่วงทีรวมทั้งให้กรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตเตรียมความพร้อมหลังน้ำลดจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเฝ้าระวังควบคุมโรคการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยด้วยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้ขยายผลกระทบเพิ่มเป็น25จังหวัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมเป็น 5,313 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวม 7,756 รายการมีผู้รับบริการสะสม 9,838 รายล่าสุดได้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้อย่างเพียงพอเป็นกลุ่มยาต้านจุลชีพยังคงมียาด็อกซี่ไซคลิน100มิลลิกรัมสำหรับรักษาโรคฉี่หนูคงคลังรวม 1,591,783 แคปซูลชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 28,877 ชุดและชุดตรวจไข้หวัดใหญ่ 66,163 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนู 7,979 ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
4: กรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูง15เขตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์นี้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินและจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเรียนได้อย่างปลอดภัยโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษพุทธศักราช2541ข้อ5วงเล็บ3จึงมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์นี้ได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกและเขตหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณงบประมาณส่วนนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การโอนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพของผู้กู้ยืมดำเนินต่อไปโดยไม่สะดุดช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักภายในวันนี้ตามข้อตกลงปี2567ในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งถือเป็นการปิดฉากปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ทศวรรษและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตมากถึง 4,500 นายขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของอิรักระบุว่าการถอนกำลังทางทหารสหรัฐในครั้งนี้อิหร่านจะได้ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นการกำจัดกองกำลังที่ถ่วงดุลอำนาจของอิหร่านในอิรักมานานหลายปีรวมถึงกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านอาจขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงและการเมืองอีกด้วยด้านนายอาบูมอยตาบาอัลยาซิรีผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวว่าการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิรักถือเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งอธิปไตยของประเทศไม่สามารถรักษาไว้ด้วยกองกำลังต่างชาติแต่เกิดจากกองกำลังต่อต้านและเจตจำนงของประชาชน
2: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC 12ประเทศที่นำโดยสหรัฐมีมติเห็นชอบที่จะต่ออายุของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมในเฮติออกไปอีก6เดือนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเฮติในวันที่13ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีขณะที่กลุ่มติดอาวุธยังคงควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจนส่งผลให้ประชาชน 1,500,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางเหตุความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์สังหารประชาชนอย่างน้อย11รายเพื่อเป็นการแก้แค้นที่กองกำลังปราบปรามดังกล่าวสังหารสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมรวมถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตราว47รายและถูกลักพาตัวไปอีก50ราย
4: สำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียสั่งการให้ทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอย่างเร่งด่วนและรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดไปยังกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลียนายริชาร์ดมาลส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบุว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปฏิบัติการของออสเตรเลียด้วยความรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดและระบบของรัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนาโดยทันทีซึ่งไม่อาจรอให้ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเกิดความล้มเหลวและค่อยดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องระบุช่องโหว่และรับมือก่อนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังโมเดล AI ของ OpenAI เจาะระบบบริการสุขภาพออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อมูลและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
2: หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDUC ข ขออภัยค่ะ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 1,127 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย77รายแล้วในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2560โดยเขตกัมปาฮาในจังหวัดเวสเทิร์นถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน 21,234 คนหรือประมาณร้อยละ 21.21 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดด้านแพทย์หญิงปราซิล่าซามาเรียเวียร่าแพทย์ชุมชนของ NDCU เตือนว่าฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้จำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงการจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีพร้อมขอให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้ได้มากที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยิวมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ56ปีพร้อมได้กลับขึ้นตำแหน่งมือ1ของโลกอีกครั้งeSport PUBG Mobile ทีมชาติไทยนำโดยสาธิตถนอมจิตกัปตันทีมพร้อมด้วยปาวริศวงทองหัสชัยสุภชัยสิงแก้วภูมิรักพีวรรณะเลิศสกุลและณัฐวุฒิหมื่นสาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้วยคะแนนรวม128คะแนนโดยเอาชนะคู่แข่งจาก11ชาติจากการแข่งขันทั้งหมด12แมตช์เซปักตะกร้อรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรวุฒินันท์คำสนอและพรเทพถิ่นบางบนพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์เก่าซึ่งทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะมาเลเซียไป 2-0 เซตคว้าเหรียญทองเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันกรีธาวิ่งผลัด 4x100 เมตรผสมทีมวิ่งผลัดของไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชพูลเกิดภูริพลบุญสอนและไม้สุดท้ายจิราภัทรขันอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยจีนเข้าอันดับ1ด้วยเวลา 40.78 วินาทีมวยสากลสมัครเล่นรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองเจอกับปังโซมีจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยขึ้นมาอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงสุจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่3ระยะทาง 189.7 กิโลเมตรมีนักปั่นลงชิงชัย120คนโดยนักปั่นไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคืออภิสิทธิ์สุพรรณได้อันดับ10ของเอเชียเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีส่วนแชมป์ประจำสเตจเป็นของมัตเตโอมานูเชลลี่นักปั่นอิตาลีขณะที่นักปั่นไทยคนอื่นๆทั้งพีระพลชาวเชียงขวางตุลธรโสสลามธนาคารชยาสมบัติธนชาติยัตตันและนพชัยกล้าหาญก็เข้าเส้นชัยเป็นกลุ่มใหญ่ทำเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีเท่ากันพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี านีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 น
11: 1นาทีกับกปท.ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่3พิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมเรียกว่านิกาหรือนิกะห์โดยส่วนมากมักจัดขึ้นที่บ้านหรือมัสยิดในชุมชนของฝ่ายหญิงซึ่งองค์ประกอบสำคัญจะต้องมีวะลีหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงและชายมุสลิมอย่างน้อย2คนเมื่อเริ่มพิธีจะมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานอิหม่ามจะแสดงธรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาและหลักการครองเรือนจากนั้นผู้ปกครองฝ่ายหญิงจะ ะกล่าวยกเจ้าสาวให้แก่เจ้าบ่าวและเมื่อเจ้าบ่าวกล่าวรับก็เป็นอันเสร็จพิธีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมค่ะ
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
18: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมพร้อมแนะนำประชาชนระมัดระวังการสัมผัสน้ำและดินโคลนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดบ้านหรือพื้นที่อื่นๆหากมีไข้สูงปวดเมื่อยน่องหรือตาแดงให้รีบพบแพทย์ทันทีและห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
19: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
20: ค่ะสวัสดีค่ะ
19: ค่ะคุณหมอคะทำไมในปีนี้เนี่ยค่ะอัตราผู้ป่วยในโรคฉี่หนูถึงสูงกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังคะและปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผู้ป่วยในมีอัตราสูงขึ้นเกี่ยวข้องกับบริบทความเสี่ยงในพื้นที่หรือว่าเรื่องของน้ำท่วมหรือไม่คะ
20: คือก็ต้องเข้าใจตรงตัวโรคฉี่หนูก่อนนะคะคือโรคฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนซึ่งสัตว์ที่เป็นรังโรคอะค่ะก็คือหนูคือเชื้อนะคะจะอยู่ในปัสสาวะของหนูที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็ความสำคัญของเชื้อนี้ก็คือว่าเวลาหนูหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างอื่นนะคะอย่างที่มีรายงานก็มีสุนัขวัวแกะแพะพวกนี้ค่ะก็จะมีเชื้ออยู่ได้นะคะเวลาเขาเชื้อเอามาในปัสสาวะเนี่ยมันจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมในน้ำในดินได้เป็นเวลานานนะคะก็อาจจะเป็นหลายเดือนเลยทีเดียวนะคะทีนี้เวลาที่น้ำฝนตกหนักหรือว่ามีน้ำท่วมแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนนะคะของเชื้อค่ะไปยังพื้นที่ที่มีแหล่งรังโรคอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมักเห็นว่าในช่วงฤดูฝนนะคะบางทีดูเหมือนกับว่าอุบัติการณ์ของโรคฉี่หนูนะคะดูเหมือนอาจจะดูปรับเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อยนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปดูข้อมูลของประเทศเราจะพบว่ามันสามารถที่จะพบปรับปลายได้ตลอดทั้งปีนะคะแล้วถ้าเราดูข้อมูลในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบปี69กับปี68
19: ค่ะ
20: ก็ยังอยู่ใกล้ๆเคียงกันแต่ว่ามันจะสูงกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังซึ่งแปลว่ามันอาจจะมีเรื่องของจำนวนฝนปริมาณฝนอะไรที่มีส่วนในเรื่องของการมาเกี่ยวข้องตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคที่แท้จริงแล้วเราจะต้องมีการเฝ้าระวังกันทั้งปีเลยนะคะโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักมีน้ำเยอะแล้วก็ต้องเรียนว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะที่มีการรายงานอยู่นี่ก็จะเกือบทุกเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโรคที่ยังต้องมีการเฝ ฝ้าระวังนะคะแล้วก็ใส่ใจกันอยู่ตอนนี้นี่ตอนที่เราเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมแต่พื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมตอนนี้เราดูอุบัติการอาจจะยังไม่ได้แตกต่างกันชัดเจนแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดูตอนหลังจากที่น้ำล้นลงไปแล้วนะคะประมาณสัก2สัปดาห์ว่าเราจะมีเคสของตัวไข้ตัวโรคฉี่หนูหรือตัวเลปโตสไปโรซิสมีเพิ่มขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนหรือเปล่านะคะก็คงจะต้องยังคงมีการเฝ้าระวังกันต่อไปค่ะค่ะ
19: ค่ะคุณหมอคะน่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ค่ะจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆค่ะแต่ว่าไม่มีบาดแผลอย่างนี้ค่ะคุณหมอมีโอกาสที่จะติดเชื้อไข้ฉี่หนูได้มากน้อยแค่ไหนคะ
20: โอเคค่ะก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วก็เวลาที่เขาปัสสาวะออกมาแล้วบางทีมันจะเวลาเกิดฝนตกเนี่ยนะคะน้ำก็อาจจะพาเชื้อไหลลงสู่แอ่งน้ำต่างๆนะคะอยู่บนพื้นดินได้ซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาสมมติว่าถ้าต้องไปเดินลุยน้ำอะค่ะซึ่งแน่นอนทางเข้าที่เป็นหลักเลยก็คือเข้าทางบาดแผลนะคะแต่กรณีซึ่งถึงเราไม่มีบาดแผลค่ะแต่ถ้าเราต้องแช่น้ำเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้ผิวหนังค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มแล้วก็เปื่อยนะคะเพราะงั้นก็จะสามารถเป็นทางเข้าของเชื้อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถึงแม้เราจะไม่ได้มีบาดแผลแต่ก็แนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงนะคะถ้าทำได้ในเรื่องของการที่ต้องลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆนะคะอันนี้ก็จะสามารถที่จะทำให้เชื้อเนี่ยค่ะเข้าได้ทางผิวหนังที่มีการอ่อนนิ่มเอาลงนะคะเมื่อต้องแช่น้ำไประยะเวลานานๆค่ะ
19: ค่ะคุณหมอคะมาถึงเรื่องอาการบ้างค่ะคุณหมอคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อค่ะในคนนี้ค่ะจะมีลักษณะอาการอย่างไรคะที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลย
20: ค่ะไข้ตัวโรคไข้ฉี่หนูนะคะหรือเรียกเลปโตสไปโรซิสเนี่ยค่ะจะมาด้วยอาการของไข้สูงเฉียบพลันค่ะซึ่งจริงๆแล้วระยะเวลาอาการป่วยอะค่ะทั้งหมดจะประมาณสัก2สัปดาห์นะคะแต่เพียงแต่ว่าช่วงที่เป็นมีไข้และมีเชื้อแบคทีเรียค่ะต้องบอกว่าไข้ฉี่หนูนี่เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะแต่เป็นการติดเชื้อจากสู่คนนะคะเป็นแบคทีเรียในช่วงสัปดาห์แรกอะค่ะคนไข้จะมาด้วยเรื่องของไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัวมันจะดูคล้ายๆไข้หวัดใหญ่หรือไข้เลือดออกในช่วงแรกๆแต่ว่ามันจะมีประเด็นเฉพาะนิดนึงตรงผู้ป่วยในเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยค่ะอาจจะไม่ค่อยมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเท่าไหร่คือไม่ค่อยเจ็บคอไอน้ำมูกคือถ้ามีอาการเหล่านี้เราอาจจะนึกถึงไปเชื่อมไปเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่อะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการปวดน่องอ่ะกล้ามเนื้อน่องนะคะได้มากๆนะคะโดยเฉพาะตรงอาจจะปวดตรงกล้ามเนื้อน่องแล้วก็ตรงที่หลังได้ค่ะนะคะเฉพาะเจาะจงตรงนี้แต่ถ้าเป็นพวกไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่อันนี้มันจะเหมือนกับปวดไม่ตามตัวทั่วไป
19: ค่ะ
20: อาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่ตรงที่น่องหรือตรงที่หลังและถ้าเป็นส่วนหนึ่งของโรคไข้ฉี่หนูค่ะประมาณปลายสัปดาห์แรกๆคืออาจจะมีไข้ผ่านไปแล้ว 3-4 วันละอาจจะเริ่มมีเหมือนตาเหลืองมีตัวเหลืองหรืออาจจะมีคราบไตที่ผิดปกตินะคะซึ่งอันนี้จะเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยเจอในไข้เลือดออกแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการทั่วไปเราจึงพยายามอยากจะวินิจฉัยได้ตั้งแต่ไข้ประมาณช่วง 3-4 วันแรกอะค่ะเพราะว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งแปลว่าเขามียาปฏิชีวนะในการรักษาซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่มีอยู่ในโรงพยาบาลทั่วๆไปเลยนะคะที่เราใช้กันบ่อยๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าต้องเข้าสู่การรักษาโดยเร็วที่สุดได้ยาปฏิชีวนะโดยเร็วที่สุดส่วนใหญ่เคสที่ต้องเสียชีวิตไปบางทีอาจจะมีมาโรงพยาบาลล่าช้าวินิจฉัยได้ล่าช้าเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้มีการแจ้งเตือนคือพูดง่ายๆคือคุณหมออะค่ะส่วนใหญ่โดยเฉพาะถ้าอยู่ในพื้นที่จะมีความเฝ้าระวังและในเรื่องของตัวไข้ฉี่หนูเบื้องต้นเองเนี่ยนะคะการมาถึงตอนนี้เราจะมีชุดทดสอบเบื้องต้นสมมติมีไข้มาวันสองวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีทั้งเรื่องของการตรวจเลือดนะคะซึ่งสำหรับไข้เลือดออกเราก็จะมีชุดตรวจเดงกี่ NS1 แอนติเจนเนาะซึ่งอันนี้ก็บอกแล้วบอกเลยที่เป็นไข้เลือดออกนะคะหรือว่าถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็มีการสวอปเนาะเอาสิ่งคัดหลั่งที่ตรงบริเวณน้ำมูกที่ในจมูกนะคะหรือว่าที่คอนะคะไปตรวจก็เพราะว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ให้การรักษาไปแต่ในกลุ่มที่เราตรวจเบื้องต้นไม่พบทั้งไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกนะคะและโดยเฉพาะถ้ามีประวัติอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมมีแปรหรือมีประวัติสัมผัสไปลุยน้ำ เราก็จะนึกถึงนะคะคุณหมอก็จะนึกถึงในเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูเมื่อนั้นเองแล้วเนี่ยก็จะมีการใช้ยาปฏิชีวนะเลยโดยเร็วนะคะไม่ได้จำเป็นจะต้องรอผลเพาะเชื้อรอผลตรวจระดับภูมิคุ้มกันซึ่งมันอาจจะล่าช้าเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะอยู่ในแนวทางการรักษาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขอให้ประชาชนนะคะสมมติว่าถ้ามีไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดน่องนะคะสักประมาณ1-2 วันแล้วไปลุยน้ำมาในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะขอให้รีบพบแพทย์นะคะแล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวนะคะเพื่อแพทย์จะได้มีการตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและทันท่วงทีนะคะค่ะ
19: ค่ะคุณหมอคะสุดท้ายนี้นะคะทำไมการซื้อยาทานเองค่ะถึงทำให้อาการรุนแรงขึ้นและยาชนิดไหนบ้างนะคะที่อันตรายแล้วก็ห้ามรับประทานอย่างเด็ดขาดเรื่องนี้นะคุณหมอมีคำแนะนำสำหรับประชาชนไหมคะ
20: โอเคค่ะคือในเรื่องของเอาเรื่องของเฉพาะเรื่องไข้ฉี่หนูเลยนะคะคือมันจะมียาที่ใช้รักษานะคะแล้วก็มีเรื่องของยาป้องกันนะคะซึ่งจริงๆต้องเรียนว่าตัวที่เป็นยาป้องกันนะคะมันก็จะเป็นตัวที่เราใช้ในการรักษานั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่อยากจะใช้ยาโดยมากเกินไปโดยไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปเราจะแนะนำในการกินยาป้องกันโรคฉี่หนูเนี่ยนะคะหมายถึงว่ากินตอนช่วงที่ยังไม่ได้ยังสบายดีว่างั้นแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะและมีประวัติก็คือเหมือนกับว่าต้องไปลุยน้ำนะคะนานๆหรือแช่น้ำนานเหล่านี้ค่ะมีประวัติไปสัมผัสหรือว่าถ้าโดยอาชีพนะคะก็เช่นอย่างเช่นอาสาสมัครที่กู้ภัยที่จะต้องสัมผัสน้ำกันแช่น้ำกันอยู่ทั้งวันในพื้นที่เสี่ยงนะคะหรือเกษตรกรที่ว่าต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงกรณีเหล่านี้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดอยู่นะคะเราก็จะแนะนำในเรื่องของการกินยาตัวนี้ป้องกันนะคะซึ่งการกินยาป้องกันเนี่ยนะคะต้องเรียนว่าต้องผ่านดุลพินิจของแพทย์นะคะเพราะว่าแพทย์จะต้องพิจารณาว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจริงก็คือกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสน้ำนานแช่น้ำนานกลุ่มเสี่ยงด้วยอาชีพประมาณนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการให้ยาถ้าเกิดว่าในช่วงที่เขาไปสัมผัสหรือแช่น้ำนานนั้นอาจจะเป็นแค่ช่วงแค่สัปดาห์เดียวอาจจะกินแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าต้องมีการสัมผัสต่อเนื่องอาจจะต้องมีการทานทุกสัปดาห์ประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็จะมีคำแนะนำว่าควรจะต้องไม่มากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่แนะนำให้ซื้อยาทานเองนะคะเพราะว่ายาเนี่ยค่ะก็จะอันนี้สำหรับยาในการป้องกันในเรื่องของไข้ฉี่หนูนะคะมันก็จะมีต้องระมัดระวังในหญิงตั้งครรภ์นะคะ
19: ค
20: ่
19: ะ
20: แล้วก็ในเด็กนะคะที่น้อยกว่า8ปีเหล่านี้เป็นต้องหญิงให้นมบุตรหรือผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาบางอย่างเพราะฉะนั้นการกินยาป้องกันเนี่ยนะคะจึงต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และควบคู่กับความเสี่ยงของเราด้วยนะคะในกรณีที่ไม่ได้กินยาป้องกันอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่ายารักษาเนี่ยนะคะจริงๆเป็นยาที่ดีมากและถ้าให้ยาได้เร็วนะคะก็สามารถที่จะปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีซึ่งไม่มั่นใจหรือว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มเช่นบางคนมีโรคตับโรคไตก็อาจจะต้องระวังในเรื่องการกินยาป้องกันนิดนึงนะคะถึงได้เรียนให้ทราบว่าปรึกษาคุณหมอนิดนึงว่าควรจะกินยาป้องกันไหมในกรณีซึ่งอาจจะความเสี่ยงถ้าเกิดไปทานยาป้องกันแบบนี้ค่ะเราก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวเองไม่ไปสัมผัสโรคและถ้าเกิดก็ระวังว่าถ้าเกิดมีอาการแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องไปสัมผัสโรคแบบนี้ค่ะก็จะตั้งประวัติคุณหมอจะได้รีบให้ยารักษาเร็วนะคะ
19: ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านแพทย์หญิงจุฬาวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี
20: ้
19: สวัสดีค่ะ
20: สวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
21: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนสร้างตลาดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปลอดการเผาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาควบคู่กับการสร้างรายได้ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
1: การผลักดันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปลอดการเผากำลังเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ภาครัฐและภาคเอกชนหวังใช้แก้ปัญหาการเผาในภาคเกษตรควบคู่กับการสร้างตลาดและรายได้ให้เกษตรกรแต่คำถามสำคัญคือการเปิดตลาดรับซื้อผลผลิตปลอดการเผาจะจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาได้หรือไม่และตลาดนี้จะขยายไปได้ไกลแค่ไหนนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างโรงงานอาหารสัตว์และสถาบันเกษตรกรเพื่อเชื่อมโยงการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปล่อยการเผาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ว่าความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยมุ่งยกระดับการผลิตตั้งแต่ต้นทางและสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับให้สอดรับกับแนวโน้มตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเบื้องต้นตั้งเป้ารับซื้อประมาณ 7,400 ตันครอบคลุมเกษตรกรราว 8,700 รายโดยผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับราคารับซื้อสูงกว่าราคาตลาด5สตางค์ต่อกิโลกรัมพร้อมจัดช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับซื้อและมีแผนขยายไปยังกลุ่มเกษตรกรอื่นๆเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลดการเผา
3: เราจะเพิ่มเรื่องของความเข้มแข็งความยั่งยืนในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานและวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็คือการรับซื้อสินค้าที่มีการปลอดการเผาการรับซื้อเนี่ยเราอาจจะมองเห็นว่าแค่5สตางค์อาจจะเป็นตัวเลขที่ดูไม่ได้เยอะแล้วถึงแม้ว่าในตัวเลข 7,400 ตันกับสมาชิกเกษตรกร 8,700 กว่ารายเนี่ยอาจจะยังดูไม่เยอะแต่สำหรับเกษตรกรก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้นำมาแค่เรื่องสุขภาพแต่มันส่งผลให้รัฐต้องเอางบประมาณเข้าไปช่วยแทรกแซงแก้ไขดังนั้นเนี่ยสำหรับการเริ่มต้นแล้วผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
1: ขณะที่ตัวแทนเกษตรกรจากสหกรณ์นิคมแม่สอดจำกัดหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยืนยันว่าผลผลิตข้าวโพดของกลุ่มมาจากพื้นที่ที่ไม่มีการเผาอย่างแน่นอนแต่ปริมาณรับซื้อในระยะแรกประมาณ 7,400 ตันยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศที่มีราว4ล้านตันจึงต้องการให้ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มปริมาณรับซื้อให้มากขึ้นขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตของเกษตรกรปรับตัวสูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ยค่ายาและค่าขนส่งโดยมองว่าราคารับซื้อที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ11บาทถึง 11.50 สตางค์ต่อกิโลกรัมเพื่อให้สอดรับกับต้นทุนและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและประกอบอาชีพต่อไป
22: เรื่องเผาเนี่ยผมรับรองได้ว่าของผมไม่เผาแน่นอนเกษตรกรเนี่ยปลูกข้าวโพดนี่ไม่เผาหรอกครับขอให้ช่วยเยอะๆกว่านี้5ตังค์เนี่ยผมคิดว่านิดเดียวครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายปีนี้ปุ๋ยยาคืนคิดจริงๆแล้วเกษตรกรต้องการอยู่ที่ประมาณ8บาทหรือว่า11บาท50ตังค์เพราะค่าขนส่งมันสูงนะครับอันนี้รับซื้อแค่ 7,000 ตันเงี้ยเกษตรกรประเทศไทยเนี่ยปลูกเยอะนะครับข้าวโพดอ่ะถ้าความมีรายได้เศรษฐกิจเราก็ดีขึ้นพื้นฐานเราก็ดีขึ้น
1: แม้ภาครัฐและภาคเอกชนจะสร้างตลาดให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปล่อยการเผาเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสร้างรายได้ให้เกษตรกรแต่สิ่งสำคัญคือต้องมีทั้งปริมาณรับซื้อและราคาที่จูงใจเพียงพอเพื่อให้เกษตรกรเห็นว่าการไม่เผาสามารถสร้างรายได้และทำให้อยู่รอดได้จริงเพราะหากตลาดขยายตัวและเกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมการไม่เผาก็อาจกลายเป็นทางเลือกที่สร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรได้ในระยะยาวบุริมปราศโสภาภาครายงาน
21: จังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบเนเล่นำเสนอผ่านแนวคิดสมุดกระแสพลิกบทบาทใหม่ของเมืองอุตสาหกรรมสู่หมุดหมายเมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
23: เคาะข่าวเล่าประเด็น
24: จังหวัดระยองได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ระยอง2027ครั้งที่5ที่จะมาถึงในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีหน้าล่าสุดได้เปิดตัวทีมผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์อย่างเป็นทางการจากการคัดเลือกของจังหวัดระยองและสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมกับแนวคิดสินสมุดกระแสของนายจิรเดชและนางพรพิไลมีมาลัยคู่รักศิลปินร่วมสมัยและกลุ่มศิลปินบ้านนอกจากชุมชนหนองโพจังหวัดราชบุรีส่วนทีมพันธรักษ์เป็นชาวต่างชาติ3คนได้แก่นางสาวเอมิลี่ซินเจียรีจากประเทศจีนนางสาวเกชยาดาชิเรกาจากอินโดนีเซียและนายชูคิอิมามูระจากญี่ปุ่น นางแกสอนกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกล่าวว่างานเบเนเร่ครั้งที่5จะมีขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเมษายน2571มุ่งหวังสร้างบทบาทใหม่ให้กับระยองจากภาพลักษณ์เมืองอุตสาหกรรมแหล่งผลไม้และธรรมชาติที่สวยงามไปสู่หมุดหมายการเป็นเมืองศิลปะแห่งใหม่ของไทยและเป็นการเปิดมิติครั้งยิ่งใหญ่ให้กับจังหวัดระยองโดยหยิบอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของภาคตะวันออกทั้งหมดมานำเสนอในรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะจากทั่วโลกเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในจังหวัดระยองในแบบที่หลากหลาย
5: การสร้างสรรค์งานในครั้งนี้นั้นมันจะต้องมีความสอดคล้องและสำคัญกับบริบทของชุมชนกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองหลังจากนี้ทางผู้อำนวยการฝ่ายทีมร่วมกับสสร.ร่วมกับจังหวัดระยองก็จะได้ดำเนินการในเรื่องเทียบเชิญศิลปินจากทั่วโลกเข้ามาร่วมงานเมื่อเราเทียบเชิญไปแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเรียนเชิญศิลปินมาศึกษาบริบทของชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองก็จะได้ออกแบบงานเสนอโปรโพโซลเข้ามา
24: สำหรับการเปิดตัวเมืองศิลปะของจังหวัดระยองนายจิรเดชมีมาลัยผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์บอกว่าครั้งนี้จะนำเสนอผ่านแนวคิดสินสมุทรกระแสซึ่งหมายถึงทรัพย์ในดินสินในน้ำเป็นการขยายบริบทของเมืองระยองได้อย่างตรงจุดทั้งในแง่ของเมืองอุตสาหกรรมวิถีวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นสิ่งสำคัญของการทำงานคือจะมีการจัดทำชุดความรู้เมืองระยองเพื่อให้ศิลปินได้เข้าไปทำงานกับคนในชุมชนนำเสนอผลงานศิลปะจากพื้นที่คือการสร้างระบบนิเวศเช่นเดียวกับรากโกงกางที่ก่อตัวอย่างรากเติบโตและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
6: แนวคิดในการทำงานในลักษณะที่เรียกว่าศิลปะการมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนสังคมที่ศิลปินเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องลงพื้นที่พบปะคนในชุมชนก่อนที่จะสร้างสรรค์ศิลปินกลุ่มนี้สำคัญมากๆเพื่อที่จะปูพื้นฐานให้กับการรับรู้แล้วก็สร้างผลงานจากกลุ่มคนกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้สูงวัยในแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่
24: หลังจากนี้จะมีการฝังตัวทำงานอยู่ในจังหวัดระยองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวางแผนจะลงพื้นที่และจัดทีมกระจายทำงานไปยังอำเภอต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันศึกษาข้อมูลในพื้นที่เป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่ศิลปินจากนานาประเทศจะลงพื้นที่จริงเพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่อไปมาริชโยรายงาน
21: ปิดท้ายที่การบริหารบ้านเมืองที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลพลังการตรวจสอบจากภาคประชาชนถือเป็นกลไกสำคัญที่สุดในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติอีกทั้งรัฐธรรมนูญยังกำหนดให้ทุกคนมีหน้าที่ในการป้องกันและไม่สนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
7: การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและทรัพย์สินของนักการเมืองไม่ใช่เพียงหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแต่ภาคประชาชนถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเนื่องจากประชาชนคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนักการเมืองและได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินนโยบายต่างๆอีกทั้งรัฐธรรมนูญยังได้กำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบนายกิติศักดิ์พุทธพันธ์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวถึงความสำคัญของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองไว้ถือเป็นกลไกสำคัญของระบบการเมืองไทยและการตรวจสอบโดยภาคประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความสำคัญซึ่งการที่ประชาชนเฝ้าติดตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองจะช่วยให้ประชาชนรับทราบว่านักการเมืองเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วใช้อำนาจไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องหรือให้กับประชาชนเพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนหรือเงินภาษีที่จ่ายไป
8: การที่ประชาชนเฝ้าติดตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยรับทราบว่านักการเมืองท่านนั้นเนี่ยเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วเนี่ยท่านใช้อำนาจไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องหรือให้กับประชาชนกันแน่นะครับอันนี้เป็นหัวใจประการที่หนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือว่าเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่าถ้าเกิดประชาชนเนี่ยได้ผู้นำหรือนักการเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเนี่ยนอกจากจะทำให้สถิตภาพทางการเมืองเนี่ยมีความมั่นคงแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยประเทศชาติในการพัฒนาในระยะยาวด้วยครับผม
7: สำหรับประชาชนที่พบข้อสงสัยหรือเห็นความผิดปกติ เกี่ยวกับทรัพย์สินของนักการเมืองหรือการถือครองทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ได้ยื่นแสดงไว้สามารถแจ้งเบาะแสมายังสำนักงานปปช.ได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการแจ้งเบาะแสเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบประชาชนผู้แจ้งไม่ถือว่าเป็นคู่กรณีหรือผู้ฟ้องร้องโดยตรงซึ่งทางปปช.มีช่องทางอำนวยความสะดวกทั้งสายด่วนปปช.1205ระบบออนไลน์หรือเดินทางไปที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศส่วนเรื่องความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสนั้นทางสำนักงานปปช.มีมาตรการคุ้มครองอย่างเข้มงวด
8: ในส่วนของการคุ้มครองผู้ที่ช่วยเหลือแจ้งเบาะแสกับปปช.นะครับทุกข้อมูลที่แจ้งเนี่ยจะเป็นความลับขั้นสูงสุดหากในมีกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสนักการเมืองหรือผู้ที่ผู้แจ้งเบาะแสมาแจ้งว่าเขากระทำความผิดเนี่ยครับ
10: ครับ
8: ทราบโดยชัดเจนหรือว่าโดยการสันนิษฐานเนี่ยแล้วไปกลั่นแกล้ง

0: ของประเทศให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตเพราะการร่วมมือกันเป็นหูเป็นตาของทุกคนคือพลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้โปร่งใสไร้การทุจริตอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
1: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยง

0: เริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษา

ายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีภายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร06579973250657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: กุศลสร้างพลาท่านคือเขาหอบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ไผบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
1: ้อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

สาระความรู้จากทุกสารทิศเพื่อพัฒนาความรู้สู่โลกกว้างในรายการก้าวไกลในโลกกว้าง

ขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาของรายการก้าวไกลในโลกกว้างกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับผมแทนบุตรเขียวประดิษฐ์ครับรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับพบกับผู้ฟังช่วงเวลานี้ครับ8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีครึ่งชั่วโมงของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากกันครับช่วงของก้าวไกลในโลกกว้างมีเรื่องราวของสุขภาพสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับให้คุณได้ติดตามรับฟังทุกๆวันรวมถึงสาระน่ารู้ในการดูแลเรื่องราวของสุขภาพกับช่วงเวลาของรายการนี้นะครับมีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆกับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนบุตรในช่วงหน้าครับ

การบริโภคอาหารมื้อเช้านะครับถือว่าเป็นอาหารมื้อที่สำคัญต่อสุขภาพร่างกายมากที่สุดเนื่องจากเมื่อตื่นนอนในตอนเช้าเราไม่ได้รับประทานอาหารนับจากมื้อเย็นประมาณ10ชั่วโมงหรือมากกว่าโดยระดับน้ำตาลในเลือดจะต่ำในขณะที่เราลุกขึ้นเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆเราจะรู้สึกหิวเพราะร่างกายต้องการพลังงานมาเติมโดยสมองนะครับจะกระตุ้นศูนย์ควบคุมความหิวให้เราเกิดความรู้สึกหิวในเวลาต่อมาซึ่งทำให้เราหิวมากและจะรับประทานอาหารในมื้อถัดมาในปริมาณมากขึ้นหากเรายังไม่ได้เติมพลังงานให้แก่ร่างกายหรือยังไม่ได้กินอาหารเช้าร่างกายจะต้องไปดึงพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตที่สะสมไว้ในตับซึ่งร่างกายเก็บไว้เป็นเสบียงไว้ใช้ในยามจำเป็นเพื่อมาเติมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดเพื่อให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติแต่ไม่นานนักพลังงานส่วนนี้จะถูกใช้หมดไปเพราะไม่มีพลังงานใหม่มาทดแทนสุดท้ายร่างกายก็จะปรับสมดุลโดยการลดกลไกเผาผลาญพลังงานในร่างกายลงเพื่อสำรองไว้ใช้ในยามจำเป็นเมื่อมื้อใดนะครับเรารับประทานอาหารเข้าไปมากจะทำให้ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินไปและพลังงานที่เกินก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันและสะสมไว้ในร่างกายในที่สุดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับผลการวิจัยหลายเรื่องได้กล่าวถึงการรับประทานอาหารมื้อเช้าที่มีคุณค่ามีความสำคัญเพราะคนที่กินอาหารเช้าจะมีพลังงานในการทำงานได้นานกว่าการกินอาหารเช้าทำให้ลดปริมาณการกินอาหารว่างคนที่ไม่กินอาหารเช้านะครับจะมีอัตราการเผาผลาญอาหารที่ต่ำกว่าคนที่กินอาหารเช้าเป็นประจำเด็กที่กินอาหารเช้าจะมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าให้ความร่วมมือดีกว่าและมีสมาธิในการเรียนที่ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้กินอาหารเช้าอีกสิ่งสำคัญมากก็คือการไม่รับประทานอาหารเช้าอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอ้วนได้เหตุเพราะเรารับประทานอาหารครั้งสุดท้ายคือมื้อเย็นกว่าจะไปรับประทานอีกครั้งคือมื้อกลางวันซึ่งช่วงเวลาระหว่าง2มื้ออาหารนี้นานมากและเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารมื้อกลางวันจะทำให้หิวมากกว่าปกติและจะรับประทานอาหารเกินความต้องการของร่างกายซึ่งส่วนที่เหลือจะเปลี่ยนเป็นไขมันการที่คนเราไม่รับประทานอาหารมื้อเช้าเลยหรืองดมื้อใดมื้อหนึ่งไปทำให้เขาขาดสารอาหารไปอย่างน้อย 1/3 ของความต้องการพลังงานทั้งหมดของร่างกายซึ่งมักทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาได้เพราะทำให้การรับประทานอาหารมื้อต่อไปเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพราะหิวมากขึ้นหรือไม่นะครับก็อาจจะทำให้เรารับประทานอาหารระหว่างมื้อมากขึ้นไปด้วยหรือรับประทานอาหารที่เป็นประเภทจุกจิบเช่นอาหารประเภทขนมขบเคี้ยวขนมหวานและน้ำอัดลมเป็นต้นโดยอาหารเหล่านี้นะครับแฝงไปด้วยเกลือและน้ำตาลรวมทั้งไขมันอิ่มตัวไปจำนวนมากซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราทำให้น้ำหนักเกินหรืออ้วนขึ้นได้ง่ายและมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นๆตามมาหลายอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจโรคข้อและโรคกระดูกอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและการตายในผู้ใหญ่ทราบอย่างนี้แล้วนะครับ

สำหรับการเดินทางของรายการก้าวไกลในโลกกว้างในวันนี้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วครับกับเรื่องราวที่นำเสนอกับสาระน่ารู้ดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับและเช่นเดียวกันสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปช่วงเวลาเดียวกันนี้กับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนวิเขียวประดิษฐ์ครับสำหรับวันนี้ล่ำลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คันว่าเฮือติดแก้งเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกร่องท่านและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615327617ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097110-5158กฐินเฮาปีนี้
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้ครับวันที่29กันยายน2569นะครับคุณฟังก็อยู่กับผมณัฐพงษ์มุนเลียงนะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารแล้วก็ความคืบหน้าต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังกันอีกเช่นเคยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกของวันนี้กันเลยนะครับทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้แถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยหรือว่า JICC ถึงปริมาณน้ำฝนฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของประเทศพบว่ามีปริมาณน้อยลงครับโดยปริมาณฝนที่ภาคเหนือที่จังหวัดกำแพงเพชรเชียงใหม่ตากมีเล็กน้อยแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำเนื่องจากตกที่เหนือเขื่อนทำให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกจำนวนมากโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะปรับเพิ่มการระบายน้ำหรือไม่แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของการระบายน้ำกรมชลประทานได้มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยและระบายได้มากขึ้นเนื่องจากไม่พบกลุ่มฝนในกรุงเทพมหานครเพิ่มทำให้การระบายน้ำดีขึ้นโดยน้ำที่ท่วมหลายจุดที่กรุงเทพนะครับฝั่งตะวันออกจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการระบายหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มในส่วนของผลกระทบเรื่องของการสัญจรก็จะมีบริเวณถนน6จุดครับคือถนนรามคำแหงซอยรามคำแหง23 24ถนนนวมินทร์26แยกบางกะปิถนนแฮปปี้แลนด์สาย1ถนนศรีนครินทร์บริเวณแยกลำสาลีและตัดถนนกรุงเทพกรีฑาพัฒนาการถนนลาดพร้าวแยกลาดพร้าว101แยกแฮปปี้แลนด์แยกบางกะปิและถนนศรีบูรพาที่รถเล็กก็คือยังไม่สามารถผ่านได้ครับในส่วนของสถานการณ์น้ำทางภาคตะวันตกจะเปิดการระบายน้ำผ่านเขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็เขื่อนวชิราลงกรณ์ใช้เวลา 2-3 วันไปที่แม่น้ำแม่กลองนะครับแล้วก็การระบายน้ำผ่านโดยพื้นที่เฝ้าระวังคือจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามที่จะมีน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรตั้งแต่วันนี้นะครับจึงขอให้ผู้อาศัยบริเวณริมน้ำได้ขนของขึ้นที่สูงนะครับในส่วนของข้อกังวลที่มีน้ำทะลักจากเหมืองแร่บริเวณทางอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็กรมมลพิษนะครับได้เข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณดังกล่าวเกิดการกัดเซาะแล้วก็แตกแต่ไม่มีการทำเหมืองแล้วก็ห่างจากเหมืองเดิมซึ่งเป็นจุดดักตะกอน4กิโลเมตรโดยกรมควบคุมมลพิษครับได้เก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบพบว่ามีการปนเปื้อนของตะกั่วหรือไม่ขณะที่จังหวัดเพชรบุรีครับได้มีการหน่วงน้ำก่อนระบายหากฝนไม่เพิ่มเติมการบริหารจัดการและระบายน้ำจะสามารถทำได้ตามปกติในส่วนของภาคตะวันออกครับยังต้องเฝ้าระวังที่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีที่ปริมาณน้ำที่ไหลต่อไปที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีซึ่งทางจังหวัดได้ออกแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแล้วนะครับขณะที่จังหวัดระยองยังคงเฝ้าระวังระดับน้ำที่ล้นสปริงเวย์ในอ่างเก็บน้ำประแสอำเภอแกลงโดยขอให้ประชาชนติดตามเฝ้าระวังและขอให้ประชาชนอย่า กังวลกรณีที่มีข่าวว่ามีอ่างเก็บน้ำเขาจุกแตกนะครับเนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่าสปริงเวย์ชำรุดและทางกรมชลประทานได้เข้าไปแก้ไขแล้วโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะมีการพูดถึงแผนป้องกันในระยะยาวนะครับแล้วก็งบประมาณในการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูในแต่ละพื้นที่โดยจัดตั้งคำของงบประมาณไว้ที่ 2,000 ล้านบาทส่วนรายละเอียดการจ่ายเงินเยียวยายังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยระหว่างกทม.แล้วก็สำนักงบประมาณนะครับเพื่อให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันโดยจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร็วที่สุดทางด้านของนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกครับได้กล่าวว่าปัญหาในเรื่องของการขนสัมภาระของสายการบินไทยนะครับที่ยังตกค้างอยู่จำนวนมากเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานของสายการบินจะพักอาศัยอยู่ที่บริเวณสุวรรณภูมิที่มีน้ำท่วมขังทำให้การลำเลียงไม่เพียงพอประกอบกับจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจของศุลกากร นะครับจึงอาจจะเกิดความล่าช้าซึ่งขณะนี้ก็มีกำลังทหารกว่า69นายได้เข้าไปช่วยเหลือนะครับคาดการว่าปัญหาจะแล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์มาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปครับผู้ฟังครับไปที่
ในเรื่องของเช็คอาการด่วนของการลุยน้ำท่วมนะครับหากมีอาการปวดน่องก็อย่าชะล่าใจนะครับกรมควบคุมโรคเตือนว่าจะมีสัญญาณอะไรบ้างที่จะต้องรีบพบหมอหากมีอาการอื่นร่วมด้วยนะครับทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ครับอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูนะครับว่าข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลของกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่23กันยายนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยแล้วกว่า 3,303 รายเสียชีวิต46รายอัตราป่วยตายเนี่ยร้อยละ 1.39โดยกลุ่มอายุที่พบป่วยสูงสุดครับได้แก่กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปรองลงมาเป็นกลุ่มอายุ50ถึง59ปีและกลุ่มอายุ40ถึง49ปีตามลำดับโดยผู้ป่วยที่พบมากที่สุดครับจะเป็นในกลุ่มของอาชีพเกษตรกรรมนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสดินน้ำหรือว่าพื้นที่แฉะนะครับจากการประกอบอาชีพในพื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงกระจายในหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยท่านนายแพทย์มนเทียนก็ได้กล่าวต่อนะครับว่าจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงได้แก่จังหวัดระนองครับจังหวัดน่านตรังแม่ฮ่องสอนและนครศรีธรรมราชทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยแต่ละสัปดาห์ส่วนใหญ่อยู่สูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังและยังพบผู้เสียชีวิตในหลายพื้นที่จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงที่มีฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขังครับในส่วนของโรคเลปโตไปโรซิสนะครับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับผู้ฟังที่ชื่อว่าเลปโตสไปราซึ่งสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้โดยเชื้อจะปนเปื้อนอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อนะครับได้แก่หนูสุนัขโคกระบือสุกรแพะแกะเป็นต้นนะครับโดยเชื้อเนี่ยสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผลนะครับผิวหนังที่อ่อนนุ่มจากการแช่น้ำหรือเยื่อบุตาจมูกแล้วก็ปากเมื่อพี่น้องประชาชนสัมผัสน้ำดินหรือโคลนที่ปนเปื้อนเชื้อโดยเฉพาะการเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำท่วมก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับในส่วนของอาการของโรคไข้ฉี่หนูครับจะเริ่มมีอาการจากไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวโดยเฉพาะบริเวณน่องหรือว่าโคนขาเนี่ยจะปวดมากนะครับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วก็ตาแดงหากคุณผู้ฟังมีอาการป่วยดังกล่าวก็ขอให้รีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุดนะครับอย่าซื้อยามากินเองเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นได้ที่สำคัญขอให้แจ้งประวัติการเดินลุยน้ำให้แพทย์ทราบด้วยนะครับโดยแพทย์จะดำเนินการรักษาโดยให้ยาปฏิชีวนะเพื่อยาฆ่าเชื้อตามอาการแล้วก็ความรุนแรงของโรคยิ่งพบแพทย์เร็วยิ่งมีโอกาสหายเร็วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เสียชีวิตเกิดจากพบแพทย์ช้าเกินไปจึงต้องรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยทันทีเมื่อมีอาการโดยทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ออกมาเปิดเผยถึงข้อแนะนำแล้วก็วิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไข้ฉี่หนูนะครับ1ครับหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือย่ำโคลนหรือว่าแช่น้ำเป็นเวลานานหากจะเป็นต้องเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลดควรจะต้องสวมรองเท้าบูทหรือว่าสวมถุงพลาสติกสะอาดที่หาได้ในพื้นที่กรณีมีบาดแผลควรปิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำนะครับ2ครับหมั่นล้างมือแล้วก็ล้างด้วยน้ำแล้วก็สบู่บ่อยๆนะครับแล้วก็อาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังจากเสร็จจากการทำงานหรือลุยน้ำ3หมั่นทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็สิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านให้สะอาดไม่ให้มีหนูชุกชุมนะครับแล้วก็4หากคุณผู้ฟังมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อหรือว่ามีอาการผิดปกติภายหลังการสัมผัสน้ำหรือว่าดินโคลนให้รีบพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสน้ำหรือว่าดินโคลนให้แพทย์ทราบด้วยนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรได้นะครับที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422นั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารต่อไปกันบ้าง นะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของนายพัชรอนันตสินครับปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีได้ออกมาเปิดเผยนะครับร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็บริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้มีการเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศโดยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีครับที่ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับ
ด้านของนายชัยชนกคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการมอบหมายให้กระทรวงดีอีโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายร่วมกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อสมทครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยกระทรวงดีอีครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องขอโทษพี่น้องประชาชนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยครับโดยตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีครับได้ให้กรมอุตุนิยมวิทยามีการปรับวิธีการนำเสนอให้พี่น้องประชาชนเข้าใจเข้าถึงได้ง่ายขึ้นซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลวิชาการที่ถูกต้องดังนั้นต่อจากนี้การนำเสนอการพยากรณ์อากาศหรือภัยธรรมชาติอื่นๆที่มีข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาในกรณีที่เกิดเหตุจะต้องมีการแสดงเชิงสัญลักษณ์ระดับของตัวเลขเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่ามีเหตุการณ์หรือว่าความรุนแรงอยู่ในระดับไหนโดยเปรียบเทียบกับอุทกภัยหรือว่าภัยธรรมชาติในครั้งที่ผ่านๆมาเพื่อให้เห็นภาพชัดทำให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างทันท่วงทีได้มากยิ่งขึ้นในส่วนของข้อมูลพยากรณ์อากาศครับจะดำเนินการสื่อสารไปในข้อมูลชุดเดียวกันผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆทั้งในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อสมทแล้วก็ช่องทางสื่อสารของทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุสื่อโซเชียลมีเดียรวมถึงช่องทางของสื่อมวลชนต่างๆในทุกช่องทางเพื่อให้ครอบคลุมเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดครับในส่วนของการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนนั้นครับทางกระทรวงดีอีจะดำเนินการเฝ้าระวังแล้วก็มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยจะมีการแจ้งเตือนหากพบการเผยแพร่ข้อความหรือข้อมูลที่บิดเบือนให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงทีซึ่งสามารถติดตามได้ผ่านทางช่องทางของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของประเทศนะครับทั้งทางสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ทางเว็บไซต์ด้วยนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารต่อไปกันบ้างครับผู้ฟังครับทางด้านของกรุงเทพมหานครก็ได้มีการขยายพื้นที่การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตนะครับโดยมีผลตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อให้หน่วยงานและก็สำนักงานเขตสามารถเข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็จัดการสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างรวดเร็วตามอำนาจของหน้าที่โดยในส่วนของวิธีการรับเงินเยียวยาน้ำท่วมของกทมครบ50เขตนะครับผู้ประสบภัยต้องทำอะไรบ้าง 1. ผู้ฟังสามารถแจ้งความเสียหายกับสำนักงานเขตในพื้นที่เกิดเหตุโดยสำนักงานเขตจะสำรวจข้อเท็จจริงแล้วก็ความเสียหายนะครับแล้วก็จะมีการจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยแล้วก็ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายพร้อมออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยเพื่อใช้ประกอบการขอรับความช่วยเหลือ2ครับเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยเอกสารที่ต้องใช้ได้แก่แบบสอบถามข้อเท็จจริงของผู้ประสบภัยสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหนังสือรับรองผู้ประสบภัยบันทึกประจำวันเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การถือครอบครองที่พักอาศัยแล้วก็ภาพความเสียหายนะครับทั้งนี้เอกสารจะแตกต่างกันตามประเภทของความเสียหาย3ครับคุณฟังจะต้องมีการเก็บภาพหรือว่าวิดีโอความเสียหายของบ้านหรือว่าทรัพย์สินเครื่องมือประกอบอาชีพหรือ

่เกิน2เดือนในส่วนของเงินทุนประกอบอาชีพครับครอบครัวละไม่เกิน 11,400 บาทกรณีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ประกอบอาชีพเสียหายจนไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้แล้วก็เงินปลอบขวัญกรณีได้รับบาดเจ็บครับไม่เกินรายละ 2,300 บาทในส่วนของค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกไม่เกิน 2,000 บาทและผู้ป่วยในไม่เกิน 4,000 บาทในส่วนของกรณีค่าจัดการศพครับกรณีที่เสียชีวิตจากสาธารณภัยจะจ่ายไม่เกิน 29,700 บาทแล้วก็เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับไม่เกิน 29,700 บาทต่อครอบครัวตามเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนของค่าดำรงชีพเบื้องต้นครับกรณีที่พักอาศัยเสียหายทั้งหลังครอบครัวละไม่เกิน 3,800 บาทและกรณีเสียหายบางส่วนครอบครัวละไม่เกิน 1,800 บาทแล้วก็สุดท้ายนะครับในส่วนของสิ่งของจำเป็นสำหรับครอบครัวเช่นเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเครื่องครัวเครื่องนุ่มห่มเครื่องนอนหรือว่าอุปกรณ์การเรียนก็จะปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วก็อัตราที่กำหนดนะครับและที่สำคัญการช่วยเหลือไม่ได้จ่ายแบบเหมาจ่ายให้ทุกครัวเรือนนะครับแต่จะพิจารณาตามประเภทแล้วก็ความเสียหายจริงคุณสมบัติของผู้ประสบภัยแล้วก็เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นจำนวนเงินที่ได้รับจริงอาจจะต่ำกว่าอัตราสูงสุดที่กำหนดแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือไว้นะครับซึ่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับที่ได้รับผลกระทบได้แจ้งในส่วนของปัญหาต่อสำนักงานเขตแล้วก็เก็บหลักฐานไว้ด้วยนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการสำรวจตรวจสอบแล้วก็พิจารณาการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ต่อไปนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารต่างประเทศกันบ้าง นะครับทางด้านของสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานนะครับว่าที่บริเวณทำเนียบขาวครับได้มีการเปิดเผยรายชื่อสินค้าที่อาจได้รับการลดอัตราภาษีนำเข้าภายใต้ข้อตกลงของการค้าฉบับใหม่กับจีนครอบคลุมกับสินค้ามูลค่าฝั่งละประมาณ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือรวมราวประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์โดยยังไม่มีการเปิดเผยอัตราภาษีใหม่หรือกำหนดเวลาที่ชัดเจนสำหรับการบังคับใช้ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำสหรัฐแล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้มีการหารือกันในการประชุมสุดยอดที่กรุงวอชิงตันโดยทั้งสองฝ่ายตกลงให้คณะกรรมการการค้าสหรัฐจีนทบทวนรายชื่อสินค้าเพื่อพิจารณาให้สิทธิทางภาษีเอื้อประโยชน์มากขึ้นแก่สินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มสินค้าไม่อ่อนไหวในส่วนของอเมริกาครับรายการสินค้าที่อาจจะได้รับการลดภาษีจากจีนมี77หมวดครอบคลุมสินค้าหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์กีฬาเครื่องครัวผ้าห่มแล้วก็เครื่องนอนของเล่นครับดอกไม้ไฟประดิษฐ์ไฟประดับต้นคริสต์มาสแล้วก็ของตกแต่งตามเทศกาลรวมถึงที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์ในส่วนของรายการสินค้าของสหรัฐที่จีนเสนอให้ลดภาษีมีมากกว่า 1,600 หมวดครอบคลุมสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารหลายประเภทครับเช่นข้าวโพดข้าวสาลีข้าวฟ่างเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อสัตว์ปีกอาหารทะเลผลิตภัณฑ์นมน้ำมันพืชแล้วก็กากพืชรวมถึงไม้ซุงแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากไม้เครื่องสำอางแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่มีถั่วเหลืองครับทางด้านของจามิสันกรีเออร์ครับผู้แทนการค้าสหรัฐระบุนะครับว่าการลดภาษีดังกล่าวจะช่วยเปิดทางให้สินค้าสหรัฐเข้าสู่ตลาดจีนได้มากขึ้นโดยคิดเป็นประมาณ 30% ของการส่งออกสินค้าสหรัฐไปยังจีนอีกทั้งจีนยังได้มีการตกลงนำเข้าถ่านหินจากสหรัฐอย่างน้อยปีละ10ล้านตันในปี2027แล้วก็2028ซึ่งคิดเป็นร้อยละประมาณ 2% ของปริมาณการนำเข้าถ่านหินของจีนในแต่ละปีขณะที่ก๊าซธรรมชาติเหลวแล้วก็น้ำมันดิบไม่ได้อยู่ในรายการสินค้าที่จะลดภาษีโดยกระทรวงพาณิชย์จีนครับระบุว่าการนำเข้าถ่านหินจากสหรัฐจะช่วยเสริมตลาดถ่านหินภายในประเทศของจีนแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็การจ้างงานที่มีเสถียรภาพให้แก่อุตสาหกรรมถ่านหินของสหรัฐด้วยครับโดยจีนยืนยันนะครับว่าทั้งสองประเทศตกลงขยายเวลาพักสงครามทางการค้าออกไปจนถึงวันที่10มกราคมปีหน้าเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายประเมินข้อตกลงที่มีอยู่แล้วก็เดินหน้าหารือเพื่อแก้ไขประเด็นต้านเศรษฐกิจแล้วก็การค้าโดยจีนระบุครับว่าการขยายเวลาจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมด้านนโยบายที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพแล้วก็คาดการได้สำหรับการความร่วมมือของภาคธุรกิจซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะจัดการหารืออย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับโอกาสแล้วก็อุปสรรคทางด้านการลงทุนเพิ่มความโปร่งใสแล้วก็ความคาดการของนโยบายรวมถึงรับฟังข้อกังวลจากภาคธุรกิจโดยการขยายเวลาพักรบทางการ

0: านี้ครับจะต่อยอดจากข้อตกลงที่ทรัมป์และก็สีจิ้นผิงบรรลุเมื่อปีที่แล้วหลังสงครามการค้าของสองประเทศทำให้ภาษีตอบโต้ระหว่างกันพุ่งขึ้นมากกว่า 100% ในช่วงหนึ่งคุณผู้ฟังครับและทั้งหมดนี้คือรายการเปิดเครื่องคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ผมณัฐพงศ์บุญเรียนและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันทร์บางเลขที่บัญชี4 2

0: ถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424
1: ประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีภายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

ธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
3: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
2: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
4: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
5: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
6: ความคิดดีจังหนูชอบ
7: ผมก็ชอบนะ
8: ป้าก็ชอบ
9: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ

วัสดีค่ะสวัสดีกับมื้อสุดท้ายของเดือนนะมื้อสุดท้ายของปีงบประมาณนะคะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจาก921จะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความที่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และก็วิทยุออนไลน์นะคะ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะวันนี้30กันยายน2569เป็นอย่างจังว่ามื้อสุดท้ายของปีงบประมาณในส่วนของราชการนะคะเขาถือว่าวันที่30มันบ่ได้นับคือว่าเป็นปีพ.ศ.เป็นปีปฏิทินนะคะเป็นปีปฏิทินอันนี้เป็นปีงบประมาณนะคะปีงบประมาณก็ที่สิ้นสุดในเดือนกันยายนนั่นเองพอตุลาคมก็ขึ้นปีงบประมาณใหม่นั่นเองนะคะนี่คือการนับในเรื่องของปีงบประมาณต่างๆนั่นเองนะคะค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังกับบทเพลงบังเอิญมันได้อ่ะนะบอกหลายเทียนะคะว่าบ่อยากเป็นคนสวยแต่อยากคนเป็นคนทึกห้วยมืออื่นละเด้อนะคะมืออื่นแล้วนะในเรื่องของฝนฟ้าโอ้โหเมื่อวานนี้ไม่มีฝนค่ะเป็นแดดนะเป็นแดดมื้อเช้านี้ก็แดดแต่ไอ้นุ่มห้วยตุ่มบอกว่าหังสนแดดตกเด้เมื่อคืนเนี้ยตกหนักพร้อมนะคะแต่มื้อเช้ามาก็แดดออกละหลักว่างั้นนะคะสำหรับบ้านชนแดนพุ่นน่ะชนแดนนะคะพอน้องโบก็บอกว่าแดดออกคือกันนะคะแดดออกคือกันละแล้วก็ช่วงนี้ก็บ่มีฝนแหละว่างั้นนะคะเมื่อเช้านี้มดตื่นมาเบิ่งข่าวนะคะเบิ่งข่าวเรื่องเรดาร์นะเรดาร์ฝนเมื่อเช้านี้นะคะทางภาคเหนือนี่บ่มีฝนละนะฝนไปกองไอเหาะอยู่ทางพุ่นและทางภาคใต้นะคะทางกรุงเทพมหานครทางภาคกลางไออย่างนี้ก็บ่มีฝนแล้วนะคะแต่นะคะแต่จังหวัดเพชรบูรณ์นี่มีฝนประปรายว่างั้นนะคะยังเหลืออยู่นะยังเหลืออยู่สำหรับภาคเหนือก็โดนเต็มๆก็คือเพชรบูรณ์ยังประปรายกันอยู่นั่นเองนะมาเช็คสภาพอากาศกันจากกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปนะคะประจำมื้อวันพุธที่30กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมทางนี้ทางนั้นก็ย้อนว่าหมอระสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นกระสีสูงหลายกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้นำสำหรับภาคเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากมีบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีสำหรับภาคกลางนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและก็สมุทรสงครามภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เนี่ยบอกแล้วว่ามันไหลไปทางใต้แล้วนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและก็ยะลานะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและก็สตูลนะคะกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนี่ก็เหลือแค่ 30% ของพื้นที่นะคะเพราะว่าเบิ่งเรดาร์แล้วขออภัยนะคะไอเลิฟยูไออีกแล้วนะเบิ้งเรดาร์แล้วกรุงเทพก็บ่มีฝนแล้วนะคะเหลือแค่ 30% ของพื้นที่อาจจะมีปะปายแดดน้อยนึงนั่นเองนะคะลดลงหลายแล้วบ่มีฝนแล้วสภาวะน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ก็น่าจะเข้าสู่บางทีเข้าสู่สภาวะปกติแหละต่อไปก็เป็นการชะล้างทำความสะอาดเนาะและก็ยังมีหลายชุมชนนะคะที่ยังประสบ
ปัญหาน้ำท่วมอยู่นะคะยังระบายออกบ่ทันหรือยังบ่เข้าสู่สภาวะปกตินั่นเองนะคะซึ่งทางปภเพชรบูรณ์นะคะปภเพชรบูรณ์โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะนายสรัญญูมีทองคำเพิ่นก็ได้บอกว่าเตือนนะคะแจ้งเตือนในเรื่องของอุทกภัยบ้านเฮานะคะในระหว่างวันที่28กันยายนเมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงวันที่4ตุลาคมนะคะก็สิมีทางภาคเหนือมีฝนตกหนัก 60-70% แต่มื้อนี้มันลดลงแล้วเนาะค่ะเนาะอาจสิเฮ็ดให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะน้ำล้นตะลิงเอ่ยดินโคลนตะลมเอ่ยน้ำท่วมค่ะรอการระบายนะคะบ้านเฮามันก็อยู่ในเขาเอิ้นหยังภูเขานะคะเขาอาจสิเป็นน้ำลากมาได้หรือว่าดินโคลนตะลมได้อันนี้ก็คอยกับเฝ้าระวังกันนะคะในเรื่องของ อุทกภัยนั่นเองนะคะค่ะนี่ก็คือพยากรณ์อากาศและก็คำเตือนต่างๆนะคะที่นำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงของเช้าๆหรือว่าเป็นช่วงแรกของรายการเรื่องเล่าจากเกา21นั่นเองนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงม่วนๆกันอีกจับสุดหนึ่งก่อนละกันนะคะที่แนะนำกันเข้ามาบอกว่าสิเป็นของไอ้หนุ่มห้อยตุ่มนะคะชนแดนบอกว่ากินยาผิดซองนะกินยาผิดซองนี่เป็นของยิ่งยงยอดบัวงามนะคะมอมให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ต่อด้วยรักโพสโนแย้มนะคะของจินตลานะคะแล้วก็เป็นลำเพลินเจริญใจของจินตลาเช่นเดียวกันที่พี่สาวตะเบาะเพลินได้แนะนำกันเข้ามาไว้นะคะแนะนำเข้ามาไว้มอบให้กับทุกเสียงทุกสายนะคะที่รับฟังอยู่ในขณะนี้พิเศษแดกาเป็นพี่นุ่มผักบุ้งบอนาแรงพ่อปิยพงษ์ใหญ่กล้วยปิ้งป้าแหวนป้าอ้อยสาวเสดียมป้าแหลมโบแล้วก็ชมรมกล้วยทุกท่านเลยตบท้ายด้วยพ่อน้องโบนะคะพ่อน้องโบนี่แนะนำเป็นบทเพลงเบอร์โทรเจ้าชู้วัสดนะคะเบอร์โทรเจ้าของบ่พ่อน้องโบฮะมอบไปให้กับยาญาบันห้อยไหลพุ่นละนะคะบ่ว่าสิเป็นยารัดยาหัดปูด้วนไอเสียงจอยแล้วก็คาดบ่ได้เลยก็ดีเจคนสวยน้ำ

จบไปนะคะสำหรับ3บทเพลงรวดที่แนะนำกันเข้ามาไว้นะคะจบไปเมื่อนึงนี้ก็เบอร์โทรเจ้าชู้ของน้องอ้อเนาะที่พอน้องโบแนะนำเข้ามาไว้นะคะส่วนบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเพิ่มเติมเดี๋ยวคอยมาเล่าสู่ฟังว่าผู้ใดแนะนำบทเพลงอีหยังเข้ามาแดก่อนอื่นเลยมาฟังกันก่อนมามื้อนี้มดมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์อีหยังมาเล่าสู่ฟังกันนะคะแจ้งเตือนนะคะจากกองบิน46นะคะเขาสิมาทำการฝึกยิงอาวุธด้วยกระสุนจริงแล้วก็ฝึกพักสนามให้กับทหารกองประจำการนะคะตามหลักสูตรของทหารกองประจำการและการฝึกภาคสนามยิงอาวุธด้วยกระสุนจริงนะของศูนย์การทหารอากาศโยธินหน่วยบัญชาการอากาศโยธินณสนามบินสักหลงตำบลสักหลงนะคะอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ในระหว่างวันที่2ถึงวันที่10ตุลาคมนี้แต่ถ้าช่วงนี้เขาบอกมาก็มีมื้อสำรองนะคะวันที่17ถึง25ตุลาคมนะคะก็เพื่อความปลอดภัยนะคะป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะในกับผู้ใดอยู่ในพื้นที่นะอยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะคะให้ทราบโดยทั่วกันว่าให้ลีกเลี่ยงเวลาที่เขามาฝึกอะค่ะอย่าเข้าไปในบริเวณนั้นมันเป็นป่าเนาะผู้บางคนก็เข้าไปหาเห็ดหาอย่างกันแบบนี้นะคะในช่วงของเวลาดังกล่าวก็อย่าสู้เข้าไปนะคะเขาก็ประกาศเตือนมาแล้วล่ะส่งไปอำเภอเขาก็ให้ทางผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเขาประกาศออกเสียงตามสายเรียบร้อยจะบอกว่าบ่รู้เรื่องบ่ได้นะคะก็ถือว่าเขาได้ประกาศเตือนไปเบิดแล้วนะคะถ้ามันเกิดอะไรอย่างขึ้นมาก็เขาบ่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ไกลแล้วค่ะไกลแล้วสำหรับงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569หนึ่งเดียวในโลกนั่นเองนะคะเกิดขึ้นในช่วงของวันที่8ถึง17ตุลาคมนี้นะคะช่วงในวันที่9นี่ก็จะเป็นพิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาณพุทธอุทยานเพชรบุรีองค์พระใหญ่ของเขานั่นเองนะคะและในช่วงของวันที่10ตุลาคมนี้ก็ช่วงเช้าก็มีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดไตรภูมิช่วงเย็นก็สิเป็นพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาแห่รอบเมืองเพชรบูรณ์โดยมีจุดรับชมการแสดงและก็พิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำบริเวณหน้าวัดมหาธาตุและก็หน้าวัดมหาธาตุพระอารามหลวงแล้วก็อีกจุดนึงก็จะอยู่หน้าส่วนสาธารณะเพชรบุรีนะคะส่วนวันที่11ตุลาคมช่วง10โมงเช้านะคะก็จะเป็นพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฮทางน้ำจากท่าน้ำวัดไตรภูมิเนาะไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำณท่าน้ำวัดบทชนะมารนะคะแล้วก็ในวันที่12ตุลาคมก็เป็นการแข่งขันพายเรือทวนน้ำหนึ่งเดียวในโลกประเภทเรือสั้นแล้วก็เรือยาวณท่าน้ำวัดไตรภูมินะคะซึ่งกิจกรรมวันที่11ถึง15ตุลาคมการแสดงแสงสีเสียงตำนานอุ้มพระดำน้ำณเวทีกลางบริเวณหน้าหอสมุดเฉลิมราชกุมารีแล้วก็วันที่8ถึงวันที่17อย่างที่บอกนะคะเป็นการจัดงานเนี่ยมันก็สิมีในเรื่องของอาหารสะอาดรสชาติอร่อยพอมีคาราวานสินค้ามีการฟรีคอนเสิร์ตนะคะณบริเวณหอโบราณคดีเพชรบุรีอินทราชัยการจัดงานในปีนี้ก็มันจะให้ความสำคัญกับวัดไตรภูมิซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของประเพณีอุ้มพระดำน้ำแล้วก็เป็นวัดประดิษฐานของพระพุทธมหาธรรมราชาพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราโดยที่มีการอัญเชิญองค์พระประดิษฐ์องค์พระนะคะมาประดิษฐานให้ประชาชนได้นมัสการปิดทองแล้วก็เพิ่มกิจกรรมทางวิชาการในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมสำหรับเด็กน้อยเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปแล้วก็มีมหรสพทุกค่ำคืนนี่นะคะนี่ก็คืองานประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะคะในระหว่างวันที่8ถึง17ตุลาคมนี้นะคะ8ถึง17ตุลาคมนี้สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะมีของขายของกินเยอะแยะเลยนะคะอย่างน้อยเขาก็ไปเขาเอิ้นว่าอย่างกะไปกินข้าวนอกบ้านจากมือหนึ่งนะคะไปกินข้าวนอกบ้านนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมงานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยพร้อมนะคะซึ่งจัดขึ้นที่ที่ไหนนะ
บริเวณหอโบราณคดีเพชรบุรีอินทราชัยนั่นเองนะคะไปร่วมกิจกรรมกันได้ต่อจ้าต่อจ้างานประเพณีอุ้มพระดำน้ำเสร็จแล้วก็มานี่เลยงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเกานะคะเป็นประเพณีประจำอำเภอเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับงานแข่งเรือยาวของจังหวัดเพชรบูรณ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะอันนี้อยู่ในช่วงของวันที่งานแข่งเรืออีหลีเขาเกิดวันที่26ถึง28ตุลาคมนะคะงานแข่งเรือเนาะวันที่26ถึง28ตุลาคมนะคะแต่ว่ามีกิจกรรมต่างๆนะคะมีกิจกรรมต่างๆที่งานนะเขาจัดขึ้นตั้งแต่วันที่20ถึง28ตุลาคมนะคะทั้งหมด9มื้อนะคะ9มื้อเลยที่วัดทุ่งธงชัยอำเภอลมเกาจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมีคอนเสิร์ตพร้อมนะคะมีคาราวานสินค้ามากมายเลยนะคะให้เราไปจับจ่ายใช้สอยจับจ่ายใช้สอยเนาะไปใช้เงินกันวะซันนะคะเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าอย่างที่บอกนะคะไปเปลี่ยนบรรยากาศในการกินข้าวแหลงอยู่เพชรบูรณ์ในช่วงของวันที่8ถึงวันที่12แล้วนะคะก็มาย้ายมาอำเภอลมเกาต่อนะคะช่วงในวันที่20ถึง28นะคะเป็นประเพณีต่อเนื่องกันนั่นเองนะคะสำหรับประเพณีแข่งเรือยาวนะเกิดขึ้นในช่วงของออกพรรษาพอดีนะคะออกพรรษาพอดีนี่ก็คือข่าวฝากประชาสัมพันธ์เข้ามานะคะประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันผู้บางคนรู้ดิว่ามีงานสิมีงานนะคะแต่สิจำมื้อบ่ได้ว่าเป็นมื้อวันที่เท่าใดนะคะหมดกระมาเน้นย้ำให้แล้วนะคะงานอุ้มพาดำน้ำ8ถึง17ตุลาคมนะคะแล้วก็งานแข่งเรือยาว20ถึง28ตุลาคมนั่นเองนะคะสำหรับ2งานนี้ค่ะเดี๋ยวไปพักฟังเพลงม่วนๆกันอีกจักสุดนึงก่อนแล้วกันนะคะเริ่มต้นที่ป่าแลมโบ้นะคะป่าแลมโบ้แนะนำเป็นบทเพลงผิดหวังซ้ำเท่าเข้ามานะผิดหวังซ้ำเท่าเข้ามาแล้วก็บอกว่าโอ๊ยเมื่อคืนนี้ฝันดีละดีเจเมื่อคืนนี้ฝันดีมืออื่นมือรวยเด้มืออื่นมือรวยก็เลยบอกว่าฝันดีแล้วก็บอกว่าอย่าบอกไผ่เด้อนะคะอย่าบอกไผ่เด้อให้บอกแค่แม่ไม้โคขมิ้นกับดีเจคนสวยนี้ก็พอแล้วว่างั้นนะคะอย่าไปบอกผู้ใดเด้อว่า895นะว่างั้นนะคะอ๋อโอเคก็เลยรับทราบว่าเดี๋ยวบ่บอกผู้ใดนะคะอันนี้เป็นคำเว้าของปาแลมโบนะคะแล้วก็แม่ไม้โคขมิ้นก็โทรเข้ามาพอดีนะคะแนะนำเป็นบทเพลงคิดนำเข่าเฮ็ดหยังนะคิดนำเข่าเฮ็ดหยังฝากไปบอกหาสาวตะละถักเสียงอดิสรเนี่ยจะไปคิดนำเข่าหลายนะคะเขามีเมียแล้ว นะสำหรับบ่าวรถปูนมาซัดนะคะ เอาบ่ได้ยอกได้หัวกันไปเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีแม่ประธานแม่ประธานนี่บอกว่าจะก่อนแน่นะลูกสาวสุมาลีผิดหวังว่างั้นนะคะสุมาลีผิดหวังหมอไปให้กับหมอไปให้กับพี่นุ่มผักบุ้งนุ่มฝักแห้งพ่อปิยพงษ์ยายกวดปิ้งป้าแหวนป้าอ้อย67แปดบันติวป้าแลมโบ้เท่าขี้ดื้อนุ่มบันกลางพ่อเขาโพดฝักใหญ่บันทาขาวแล้วก็ฝากไปถามบอนาแรงแดว่าน้ำเบิดเลยอย่างน้ำแห้งเลยอย่างว่างั้นนะคะแล้วก็มีป้าสมบูรณ์ลุงเสาบ้านปงว่านะคะอันนี้โอ้ยนอนสบายนะคะบรรยากาศดีเพิ่นนอนเปฟังวิทยุอยู่หลังจากกินข้าวไปแล้วนะคะกินข้าวไปแล้วก็มานอนเปฟังเพลงคนละเปกันได้กับลุงเสานะมีความสุขเพิ่นนะหมอแนะนำเป็นบทเพลงชาติหน้าไอ้อย่างฮักอ้ายเด้อว่าซั่นสัตว์หน้าหักอายเด้อใส่ลุงเสาเว้าจริงนะคะนะมอบให้กับดีเจคนงามว่างั้นนะคะป้าแหวนป้าอ้อยแล้วก็พี่น้องทางด้านกุกกล้วยนวลพุ่นละนะคะแล้วก็บอกว่าป้าสมบูรณ์บอกว่าเดี๋ยวมื้ออื่นก็สิได้รวยอีกว่างั้นงวดแล้วนี้เราก็ได้รวยอยู่เด้นะคะงวดมื้ออื่นนี้เฮาสิได้รวยไปด้วยกันเนาะป้าสมบูรณ์เนาะแล้วก็มีแม่เจโวนะคะแม่เจโวนี่บอกว่าคอยน้องจนเมาว่าซั่นนะคะโทรเข้ามาตั้งแต่ต้นรายการว่าคอยดีเจบ่รับจักเทียว่ากันนะคะได้จังหวะพอดีก็คอยน้องจนเมานะของศักดิ์สยามประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวมดเปิ้นให้
เบิ่งอีกทีนึงละกันนะคะว่าน่าจะเป็นของศักดิ์สยามแหละนะคะมอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ละกันนะคะเหลียวเบิ่งเวลาละเดี๋ยวค่อยมาอำลากันเดี๋ยวค่อยมาพอกันในทรงหน้าอีกรอบนึงละกันนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกตั้งเกือบพอ20นาทีไปฟังเพลงมวนๆกันก่อนละกันตั้งไว้นี่ก็เป็นบทเพลงขึ้นน้ำเข่าเฮ็ดหยังว่างั้นค่ะ

0: ใจมาไหลลงหัวใจเหี่ยวเหี่ยว
1: ผิดหวังตำเท่านะคะของกายสอนเรืองสีนะคะเป็นบทเพลงที่อันนี้ไผ่น้อป่าแลมโบ้นะแนะนำกันเข้ามาอย่าลืมเด้อค่ะเด้อ895ว่างั้นนะคะมืออื่นมืออื่นนะคะมืออื่นสำหรับบทเพลงที่แนะนำเข้ามาเพิ่มเติมนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยลืมนะคะยายอ่อนยายอ่อนจ๋ายายอ่อนบ้านห้วยคอยโทรเข้ามาตอนประมาณ8โมงครึ่งได้โทรเข้ามาหาหมดนะคะบอกว่าขอเพลงถามว่าเข้ารายการบอนะคะขอเพลงแดจังหวะนะคะยายอ่อนจ๋าหมดขอโทษหลายๆนะคะจังหวะนั้นบ่ทันนะคะบ่ทันได้จดเผอิญวันดึงเดินเอกสารย่างไปย่างมาแล้วก็คุยกันเรื่องงานอยู่ก็เลยบ่ทันได้จดก็เลยขออภัยนะคะจำบ่ได้เนาะค่ะเนาะยายอ่อนจำบ่ได้ขอบทเพลงอย่างเข้ามาเอาไว้โทรเข้ามาขอไม้นะคะเดี๋ยวมือหน้าหมดเปิ้ลให้ฟังมือนี้ก็ฟังกับมูไปก่อนเนาะยายอ่อนเนาะขออภัยหลายๆค่ะแล้วก็มียายแต๋วนะคะยายแต๋วแนะนำเป็น2นาทีกับมีแห้งนะมอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกันคันยายแต๋วว่าเอ้ยค่ะยายอ่อนนะหมดก็ลืมคักๆพะนะก็ต้องขออภัยไว้นํานะคะแล้วก็ขอบคุณป้าติ๋วนะคะป้าติ๋วบอกว่าหังหึงไม่ปรุงน้ํากับฟ้าแจ้งจังปังแล้วนะคะแดดออกแล้วว่างั้นนะคะก็ถูกเข้ามาให้กําลังใจกันก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกเสียงทุกสายที่แนะนําบทเพลงเข้ามาแล้วก็อยู่นํากันใน1ชั่วโมงนี้นะคะก็ขอให้อยู่นํากันแบบนี้ไปดนดนเลยนะคะซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921เปิดตั้งแต่ 5:00 นะจนกระทั่งถึง3ทุ่มขันยูนำกันแบบนี้ไปโดนๆก็โอ้ชื่นใจนะคะสำหรับดีเจนะคะเนาะสำหรับมือนี้คือได้เอ่ยคำอำลาแล้วละเหลียวเบิ่งเวลาละ3 9:51 นาทีนะคะก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการเรื่องเราจะ921แล้วละก็ขอให้ความสุขจงมีแด่คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านสำหรับมือนี้นอนหลับฝันดีนะคะมืออื่นรวยรวยรวยสวัสดีค่ะ

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธา

0: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กรถิ่นและประกอบพิธีกวดข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กรถิ่นจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอร่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
1: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์พ้นภัยบิดา
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
3: ภายงัดภายจ้ำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
1: ้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

วัสดีครับพี่น้องเศร้ามื้อนี้ก็ยังคงมีเรื่องเล่าข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ครับที่สีน้ำมาบอกมากล่าวเอามาเล่าสู่พี่น้องให้ได้รับฟังกันครับผ่านทางรายการคุยกันย่ำเศร้ากับเบาฟังโขงครับอยู่กับผู้ข่าคือเก่าเด้อครับพี่น้องผู้ที่ความรอคือสีหาบ่มีแต่ว่าความดีนี่สีคงทนนุ่มน้ำมนต์คนฟังโขงเบาฟังโขงครับพี่น้องเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นผู้ทรงมอบความสุขทรงมอบก่อนล่ำมวลมวลครับไปฮอดเฮือนฮอดซ่านพี่น้องให้ได้รับฟังกันในช่วงของยาม10โมงไปจนฮอด11โมง1ชั่วโมงโดยประมาณเนาะอยู่น้ำกันกับคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์และก็คลื่น FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับออกอากาศพร้อมกันทั้ง2คลื่นเด้อและก็มีทางระบบวิทยุออนไลน์พร้อมพี่น้องผู้ใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะ 3G 4G 5G ก็ได้Wi-Fi ก็ดีครับพิมพ์เข้าไปน้ำ Google ครับพี่น้องว่าสถานีวิทยุกระจายเสียง921และก็คลิกฟังวิทยุออนไลน์ครับอ้าวดังจวดๆสู่พี่น้องให้ได้รับฟังกันฝากไว้ก็แล้วกันเนาะสำหรับช่องทางการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ครับสำหรับพ่อกันเมื่อนี้ครับพี่น้องกับเป็นมือวันพุธที่30เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569มื้อนี้แฮม4ค่ำเดือน10ครับเดี๋ยวช่วงหน้าจังมาคุยกันในเรื่องเล่าข่าวสารเนาะช่วงนี้ร่วมโซกันร่วมคุยกันย่ำเศร้าๆเบอร์เก่าเบอร์เดิม056708

แล้วใจดำเหลือล้นลูกสองคนยังขาดใดคิดไปทันแต่งกับเจ้าไปเมื่อใดเทียบให้ไฟก็คงขาดดังกันเรื่องนี้นั้นฟังแล้ว

10โมงครับพี่น้องกับอีก20นาทีเนาะอ่ะขอขอบคุณกันแล้วกันเด้อครับสำหรับก่อนล่ำมวลมวลครับและก็พี่น้องครับที่ถามไทยเป็นจังใดเนาะเพิ่นว่าไปอยู่ทางใดมาโอ้อยู่แถวนี้แหละครับเลาะเลาะแหละๆอยู่พอดีมีอาการปวดหัวตัวร้อนนิดนึงครับก็เลยได้หยุดเนาะหลายมือแน่ครับเวียนหัวขนาดว่ายังเป็นเบาอยู่เนี่ยอ้าวผู้ใดอายุหลายและก็ดูแลรักษาสุขภาพเด้อครับมันเป็นมามันยากเนาะอ้าวขอบคุณกันแล้วกันครับบ่ว่าสิเป็นใหญ่กี่ตอนนี้นี่ไปเป็นสาวชัยภูมินะเพิ่นไปพำนักพักพิงครับอยู่ที่ชัยภูมิพุ่นล่ะใหญ่กี่กระแทนบ่ทันได้กลับมาอยู่กกก้อยนวลได้ข่าวว่าวันที่2เพิ่นว่าลูกสาวกกสิไปฮับมาอยู่กกก้อยนวลแล้วไปอยู่ชัยภูมิมา 3-4 เดือนแล้วเพิ่นว่าอ้าวขอบคุณกันแล้วกันครับใหญ่กี่สำหรับหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือเนาะเปิดให้เป็นที่เรียบร้อยครับฝากไปทั้งเก่าทั้งเดิมบ่ว่าสิเป็นน้อยค่ะแข็งน้ำแหวนแขนอ่อนยายบาจักสำเกตคุณขี้ลายคุณขี้เลทั้งกกก้อยนวลพุ่นล่ะผู้เฒ่ามักมวลน้ำแน่ครับหนุ่มส่วนอย่างทั้งเลยวังใส่เนาะบางสมโพธทั้งบ้านเฮียนโงนครับลุงเสาป้าสมบูรณ์ทั้งโป่งว่าน้ำแน่กันแล้วกันยายกล้วยอบทั้งบ้านอีเลิศพร้อมเด้อฟังน้ำกันมวลมวลครับและกระสาตะเบาะทางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โอ้ยทางนั้นก็ยังเสียอกเสียใจอยู่อ้าวจังใดก็ขอแสดงความเสียใจนำเนาะบ้านเพิ่นมีงานสีดำบ่สั่นอ้าวก็ตอนนี้กะพักผ่อนครับเป็นกำลังอกกำลังใจให้กันแล้วกันครับสาวตะเบาะทางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พลเมื่อนี้ขอเพลงเข้ามาพ่อไม้ใจซามเปิดให้เรียบร้อยเด้อไปทางเก่าทางเดิมพลัดทางปอนแรงบ้าพักบงบ้านปากแดงครับพ่อปิยพงษ์ทางหัวอีจีนแน่พี่น้องชมรมกล้วยทุกผู้ทุกคนกันแล้วกันครับปอยป้าแหวนแสนสวยทั้งกกก้อยนวลสาวเสดียงทางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ไอ้หนุ่ม1669บ่าวแรมโบ้น้ำแน่กันแล้วกันเนาะและกับคุณอ้อยซาเล้งครับอย่าถามถึงความรู้สึกเดี๋ยวรอสักคู่ครับเดี๋ยวสิเปิดให้กันแล้วกันก่อนลำมวลๆของผู้ใหญ่สาธิตท่องจันเนาะเดี๋ยวช่วงหน้านี่ล่ะตั้งไว้แล้วครับกำลังสิเปิดให้ส่วนตาพึ่งทางศิลาครับตาพึ่งรายงานตัวแล้วมื้อนี้ก็ได้มื้อนี้เอาเพลงลาวให้ตาพึ่งฟังแน่เด้อเพิ่นว่าเอาเพลงหยังล่ะตาอันตามหาสาวเสื้อแดงนั่นนะเอาได้ครับเดี๋ยวสิจัดให้กันแล้วกันฝากไปหาคุณแม่เลี้ยนในเด้อครับยายสุ่มเนาะและก็ยายอ่อนทางห้วยคอยและก็ทางโคกขมิ้นพร้อมแม่ไม้ทางโคกขมิ้นนั่นล่ะฟังน้ำกันมวลๆครับส่งกำลังอกกำลังใจทุกเสียงทุกสายกันแล้วกันและก็ยายอ่อนทางห้วยคอยครับตามมาติดๆไปทางใดมาโดนเติบเนาะเพิ่นว่าโอ้ยบ่ค่อยสบายยายอ่อนเลยขนาดเป็นเบาอยู่กันยังว่าสู้ใหญ่อ่อนไม่ได้เลยยังแข็งแห้งอยู่มื้อนี้อยากฟังแห้งเท่าแห้งรอฝากไปหาสาวหลังและก็ช่างโนเป็นพิเศษในเด้อครับทางหนองสว่างนั่นล่ะกำลังพากกันแกะมะขามอยู่ว่าสั้นสาวโนนี่กับผู้สาวหลังนี่กับผู้งามนะไปบุญกฐินวัดหนองสว่างปีที่แล้วครับได้พบได้เพาะกับสาวหลังแท้โอ้เพิ่นก็อ้วนอุ้มซุมอยู่งามขนาดครับคิ้วโกงหน้าทางดังแหลมปากแซมบ้าแอลบาซินพุ่นเด้อ่ะแล้วก็ฝากไปหาสาวแต๋วทางศิลาด้วยเด้อครับและก็แม่ไม้ทางโคกขมิ้นพุ่นละอ่ะทุกเสียงทุกสายที่ติดตามรับฟังอยู่และก็พี่น้องทางห้วยตูงครับตำบลพระพุทธบาทอำเภอชนแดนพุ่นละมื้อนี้อยากฟังพบรักที่บังเกอร์ว่าซั่นโอ้เขาเศร้าลบกันเลยเด้เนี่ยยังสิไปพ้อกันอยู่บังเกอร์อยู่บ่ฝากไปทุกเสียงทุกสายเด้อฟ้าฝนตกดีขนาดบ่าวเอ้ยมื้อนี้ตื่นเช้ามาครับตะเวนแยงตาแล้วเพิ่นว่าโอ้เห็นแดดแล้วเป็นตะซักผ่าขนาดโอ้ยอย่าไปสู้คิดจังซั่นครับเห็นแดดแล้วซักเห็นแดดแล้วอยากซักผ้านี่เขาว่าเป็นผู้เฒ่านะฝากไปทุกเสียงทุกสายเนาะทุกกำลังอกทุกกำลังใจกันแล้วกันครับขอขอบพระคุณกันแล้วกันสำหรับผู้ที่ฝากก่อนลำม่วนๆเข้ามาพร้อมกับส่งกำลังอกกำลังใจกันเข้ามาครับขาดบ่ได้พลาดบ่ได้ดอกไก่ห่วยสิออกแล้วป่วยประเดี๋ยวก็ต้องยกแข้งยกขาหาบซีนเจ้าของนี่ละมาจัดรายการอยู่อ่ะแวะไปเบิ่งในเรื่องของข่าวข่าวกันจักน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องช่วงนี้หลายๆพื้นที่ครับฟ้าฝนก็ยังตกอยู่เด้อ
ฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ใกล้ห้วยใกล้หนองใกล้แม่น้ำอย่าเพิ่งชะล่าใจครับติดตามข่าวคราวจากโทรทัศน์จากทีวีจากสื่อโซเชียลต่างๆนี่ละและก็รวมไปถึงผู้นำชุมชนครับว่าสิเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านฮะละมีอย่างเพิ่นกระซิบประกาศสู่พี่น้องให้ได้รับฟังกันแล้วกันเนาะอ้าวส่งกำลังอกกำลังใจครับหลายๆพื้นที่ตอนนี้ก็ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่น้ำท่วมครับในหลายๆพื้นที่เนาะโดยเฉพาะภาคกลางพุ่นละแล้วก็มาเบิ่งในเรื่องของผู้ที่ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละมื้อนี้ครับเพิ่นประกาศผลแล้วเด้อพี่น้องที่ยื่นอุทธรณ์ไว้ครับสามารถไปตรวจสอบผลการยื่นอุทธรณ์ของตัวท่านเองได้ครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและกะธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และกะธนาคารอิสลามครับสามารถไปตรวจสอบผลได้ครับอ้าวอันนี้ก็เป็นการยื่นอุทธรณ์นะผู้ใดที่ผ่านการยื่นอุทธรณ์ก็ให้ไปยืนยันตัวตนแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมตามเงื่อนไขที่เพิ่นประกาศไว้นั่นล่ะฉะนั้นผู้ใดที่ยื่นผ่านและก็เป็นผู้ที่ขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ให้ไปยืนยันตัวตนนะส่วนผู้ที่เป็นรายเดิมก็บ่ต้องไปยืนยันตัวตนครับเพิ่นมีข้อมูลอยู่แล้วเนาะฉะนั้นก็ฝากไว้กันแล้วกันสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวนึงเนาะและก็ผู้ที่มีประกันสังคมครับมื้อนี้เงินสงเคราะห์บุตรโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนเรียบร้อยแล้วของประกันสังคมนี่ 1,000 บาทเนาะสำหรับเงินอุดหนุนบุตรส่วนของผู้ที่ไม่ได้มีประกันสังคมครับเดือนละ600บาทนั่นแหละรับไปจนถึงอายุ6ขวบครับพี่น้องอ้าวฉะนั้นก็เป็นข่าวเป็นข่าวครับนำเอามาเล่าสู่ฟังกันแล้วกันสำหรับเงินสงเคราะห์บุตรของผู้ที่มีประกันสังคมครับเมื่อนี้เงินเข้าแล้วเด้อ1,000 บาทครับตั้งแต่เช้าพุ่นละอ่ะเดี๋ยวไปพักยกฟังในเรื่องของก่อนล่ำกันต่อสักก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวมีข่าวอย่างครับเดี๋ยวบาฟังคงสิเอามาเล่าสู่ฟังต่อกันแล้วกันเนาะสำหรับผู้ใดที่เพิ่มเติมก่อนล่ำมวนๆเข้ามาครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมก็แล้วกัน0567087 17ครับ

10โมงครับอีก43นาทีครับอ่ะขอขอบคุณกันแล้วกันครับอีกเทื่อนึงเนาะสำหรับพี่น้องที่ถามไทยสารทุกข์สุขดิบก็ได้อ่ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันครับพี่น้องตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วละเป็นบ่าวอยู่กันยังเป็นเนาะเพิ่นว่าโอ้ยอันผู้บ่าวนี่แหละเป็นดีครับคู่มือนี่ก็ได้อันโรคภัยไข้เจ็บนี่โอ้ของอันแนวหน่วยตาแนมบ่เห็นเนาะพี่น้องแนวว่าเป็นกบเป็นเขียดโดดมากก็ยังลบยังหลีกได้เด้แต่ในวันแนวอันเชื้อแนวไข้แนวเจ็บแนวป่วยนี่ลอยมาตามอากาศตีตาเบิ่งก็บ่เห็นครับโอ้ยก็จังมายากก็ยังว่าทุกมื้อนี้เนาะถ้ามาเป็นตัวเหมือนกบเหมือนเขียดครับกระโดดข้างยางข้างยางมาก็ยังถอยท่านอยู่ได้บางเทือก็ได้อันนี้ก็มาเป็นดินฟ้าอากาศครับก็เลยยากแน่เนาะยากแน่ครับอ่ะฉะนั้นก็ดูแลรักษาสุขภาพเด้อผู้แสผู้สาวครับที่ติดตามรับฟังรายการของเบาฟังคงอยู่ณขณะนี้ก็ได้ อ่ะเพิ่มเติมเข้ามาครับบ่ว่าสิเป็นแม่ไม้ทางโคกขมิ้นมื้อนี้เพิ่นก็ห้องอุห้องโอยมาแล้วล่ะมาพร้อมกับ3ตัวตรงๆครับฝากให้ลูกหลานเนี่ยแม่สิบ่จมดอกมื้อนี้ลูกหลานไปใส่มาแม่ก็สิบ่ถามเพิ่นว่าสิบ่จมเอ้าเอาไป3ตัวตรงๆเพิ่นว่าเอาไปเฮ็ดเอาไปปีนเอาไปยกหัวยกหางเอาไปขีดเอาไปเขียนเอาเด้อเพิ่นว่าเออเอาได้ๆๆครับแม่ขอขอบคุณกันแล้วกันครับสำหรับสามตัวตรงๆนะมื้อนี้แม่อยากฟังสาวพ้นทางยังคอยเปิดให้เป็นที่เรียบร้อยครับฝากไปทั้งเก่าทั้งเดิมพุ่นละไปหาตาพึ่งยายพึ่งทางศิลาแน่เด้อและก็ฝากไปหายายอ่อนยายวันยายงามครับทางห้วยข่อยพุ่นละฝากไปหาคุณแม่เหรียญครับแม่ซุ่มและก็ฝากไปหาป๋าแรมโบ้เบาพักบุ้งน้ำแน่ก็แล้วกันทางบ้านตากแดงพุละพิเศษไปหาคุณแม่เพียนเด้อไปจังใดเนาะแม่เพียนทางโคกขมิ้นนั่นแหละนั่งแมะกันอยู่ทางโคกขมิ้นพลภาคกันซุ่มกันอยู่ผู้แสบผู้สาวทางนั้นก็ได้ตื่นเช้ามาก็มาซุ่มกันเพิ่นว่า4สา5คนอายุรวมๆกันนี่เกือบ 1,000 ปีว่าซั่นโอ้ยสิเป็นวัตถุโบราณเลยเด้น่ะอายุกว่า 1,000 ปีนะบ่แม่นเพิ่นว่าอายุร่วมกันว่าซั่นอ่ะเปิดให้ไปที่เรียบร้อยน้องแม่เนาะขอขอบพระคุณหลายๆกันแล้วกันครับและก็อีแม่ทางตาลเดียวได้ยินเสียงปุ๊บจมมาปัดสำนึกผิดฮอดบ่ท่านเบาฟังคงก็ได้โอ้ยเนาะอ้าวมื้อนี้กลับมาแล้วแม่เอ้ยได้ถึงรางวัลที่1สิซื้อเรือไปให้เด้อครับทางตาลเดียวพลน้ำท่วมน้ำไหลผ่านทุกปีเพราะว่าเป็นตะย่านถึงรางวัลที่1สิไปดีดบ้านให้โลดเอามันสูงตึงยิงครับสูงก็มูพุ่นล่ะมื้อนี้เอาอาจารย์ใบหวยให้แน่เด้อเพิ่นว่าเหมาะกับลูกชายแล้วเพิ่นว่าโอ้ยขอขอบพระคุณหลายๆครับแม่ฟังผู้เดียวแค่นๆเพิ่นว่าอย่าให้ผู้ใดฟังนำและกับพี่น้องทางโจโบซิตี้มื้อนี้อยากฟังอมตะรักของพ่อใหญ่สาธิตทองจันทร์โอ้ยนี่ก็เป็นวัดหากหายเบาเอ้ยเป็นวัดหยังกระดอกกระเดียวว่าสั้นเป็นเดือนกับบ่เศร้าจักเทียเพิ่นว่าโอ้นั่นแหละผู้แสผู้สาวครับได้เป็นทีนึงใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวนี่นานเนาะเนื่องจากว่าอายุนี่เพิ่มขึ้นอายุนี่หลายขึ้นครับก็เลยทำให้เป็นไข้เป็นหวัดอะไรมันก็หายยากเบิ่งแย่งสุขภาพเจ้าของเด้อแล้วเพิ่นก็ถามข้าวถามข้ามาไล่ละพันนี่เป็นจังได้ว่าสั่นเป็นตาได้บ่อ่ะอดใจรอสักก่อนไล่ละพันก็ได้เดี๋ยวสิมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันแต่บ้าฟังคงถึกรางวัลที่1มื้ออื่นเนี่ยบ้าฟังคงสิให้เยอะกว่าไล่ละพันนะ เอาไปลดไล่ละ 10,000 20,000 30,000 จังซี่เอ้าและกะสาวแต๋วทางศิลามื้อนี้อยากฟังคึดฮอดกะสิอดเอาบ้าฟังคงหาผู้บ่าวให้แน่เพิ่นว่าเอ้ามาทางใดอีกหน่อยใหญ่แต๋วนี่ก็ได้อาทิตย์ที่แล้วนี่คุยกันบอกว่าโอ้บ่เอาล่ะเพิ่นว่ามันยากอันผู้บ่าวนี่ก็ได้มาอาทิตย์นี้หาผู้บ่าวให้แน่เพิ่นว่าโอ้ยสาวแต๋วเอ้ยหัวใจมันไม่กระชุ่มกระชวยบ่าวเอ้ยเพิ่นว่าหาผู้สาหาผู้บ่าวให้แน่เพิ่นว่าจังบ่ยากแท้เนาะเจ้านี่ก็ได้อ่
้าวอ้าวอ้าวอย่าสิหาให้กันแล้วกันอันผู้เบานี่ก็ได้ได้ไปแล้วก็อย่าสู้ไปด่าไปป้อยเขาไหลครับผู้ไส้นะเขาบ่มักด่ามักป้อยดอกไปด่าไปป้อยเขาแล้วเขาหนีปะหัวกับเป็นแท็กซี่ล่ะหาให้ไม่แน่อีกล่ะได้ไปแล้วก็อย่าสู้ไปป้อยกันเอาแล้วก็ป้ารัมโบ้ครับมื้อนี้รายงานตัวแล้วบ่ได้ไป1669ดอกเด้อเบาเอ้ยว่าซั่นเตรียมตัวสิไปกองสลากมื้ออื่นนี่ล่ะป้ารัมโบ้อยากฟังสาวนักเรียนตำตอว่าซั่นเปิดให้ท่านก็ฟังบ่ท่านก็บ่เป็นหยังขอบคุณกันแล้วกันนะป้ารัมโบ้นะฝากไปหาผู้เสียผู้สาวทุกผู้ทุกคนกันแล้วกันครับว่าสิเป็นไม้ทั้งโคกขมิ้นสาวตะเบาะทางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับไปหาแม่ห้างทั้งแก้วเต่าอาแม่น้องแฟมทั้งป่าสะแขสาวสุรยาคนสวยทั้งน้องสว่างน้ำแน่กันแล้วกันอ่ะทุกเสียงทุกสายที่ติดตามรับฟังอยู่เด้อเอาไปเบิ้งบันไดไล่ละพันน่ะเป็นจังใดเมื่อวานนี้ครับก็มีการประชุมครม.ครับหรือว่าคณะรัฐมนตรีนั่นล่ะเพิ่นก็ได้เสนอครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีข้อเสนอในที่ประชุมต่อนายกรัฐมนตรีนั่นแหละในเรื่องของการอนุมัติกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพในพื้นที่ปี 68-69 นี่แหละซึ่งก็มีจำนวนเงินกว่า 1,500 ล้านกว่าบาทสำหรับจ่ายให้เกษตรกร 200,000 กว่าครัวเรือนประกอบด้วยกลุ่มเก่าครับ 120,000 ครัวเรือนแล้วก็กลุ่มเป้าหมายใหม่อีก 100,000 ครัวเรือนโดยใช้เงินจากธกส.สำรองจ่ายในการดำเนินการโครงการดังกล่าวซึ่งก็มีมติเห็นชอบไว้เดิมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและก็มีการเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาครับในเรื่องของโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวนาปังปี68และก็สนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกปี68ปี69ในส่วนของรายละเอียดครับกสิประกอบด้วยผู้เข้าร่วมโครงการนี่จากเดิม 4,600,000 ครัวเรือนครับก็เพิ่มเป็น 4,700,000 ครัวเรือนเพิ่มมาอีกแสนกว่าครัวเรือนครับและก็พื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรนี่จากเดิมใน36ล้านไร่เป็น38ล้านไร่ครับซึ่งวงเงิน 37,000 ล้านบาทก็ได้ขยับไปเป็น 39,000 ล้านบาทครับซึ่งโครงการจะสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคม2569นี้นะซึ่งระยะเวลาจ่ายเงินหลังจากคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการธกส.มีมติเห็นชอบให้ธกส.ดำเนินการจนถึงวันที่31ธันวาคมปี69นี่ล่ะตอนนี้ยังอยู่ในที่ประชุมอยู่นะเพิ่นกำลังหาลืออยู่ว่าสิเอาแนวทางใดสิไปกันทางใดสิจ่ายมื้อใดครับอ้าวซึ่งก็จะสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคมปี69นี่ล่ะแล้วที่เหลือเพิ่นก็สิทยอยโอนให้ในเรื่องของเงินช่วยเหลือครับไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน 10,000 บาทต่อครอบครัวครับมีเป็น100ไร่ก็ได้แค่ 10,000 นะมี3ไร่ก็ได้ 3,000 เพิ่นช่วยเหลือครับไร่ละ 1,000 บาทครับเอารอติดตามข่าวกันต่อไปอันนี้ก็เป็นที่สรุปจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานที่ผ่านมาครับวันที่29กันยายน2569เนาะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าวครับนะก็เป็นโครงการดีๆของทางรัฐบาลครับและก็ไปเบิ่งข่าวกิจกรรมกันสกรสำหรับงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569เพิ่นกระตกลงปรุงใจกันแล้วครับว่าจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง17ตุลาคม2569นี้ขอเชิญชวนพี่น้องกันแล้วกันเนาะไปเที่ยวงานอุ้มพระดำน้ำของทางจังหวัดเพชรบูรณ์กันแล้วกันครับและก็งานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าอ้าวปีนี้เพิ่นก็สิจัดขึ้นครับในระหว่างวันที่20ถึง28ตุลาคม2500
69นี้ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งธงชัยพี่น้องกาเตรียมตัวครับไปชมไปเชียร์เรือ30ฝีพายครับโอ้รับรองครับสนุกครับเพิ่นว่างานนี่และก็มีกิจกรรมครับบ่ว่าสิเป็นในเรื่องของเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อยครับมีร้านค้าร้านขายให้พี่น้องไปช็อปไปชิมที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจไปชมไปเชียร์เรือยาวของพี่น้องนั่นแหละที่สิแข่งกันครับอ่ะก็ขอเชิญชวนกันแล้วกันเด้อครับ20ถึง28ตุลาคม2569นี้และก็ปิดท้ายปลายรายการครับสำหรับบุญใหญ่กฐินสามัคคีของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ครับปีนี้สีนำไปทอดถวายครับที่วัดโคกเจริญเด้อบ้านโนนสาวเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระเจ้าตากแดดตอนนี้เพิ่นกำลังตากแดดอยู่เพิ่นตากแดดมาโดนแล้วกสินำกฐินเนาะไปบูรณะปฏิสังขรณ์เพิ่นครับเพราะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองครับที่เคารพนับถือของพี่น้องประชาชนชาวบ้านเรานี่แหละเอากำหนดการครับวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนตั้งองค์กฐินครับและกสิมีกวนข้าวทิพย์มงคลวันที่15วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนกสิเป็นมือทอดถวายองค์กฐินสามัคคีครับฉะนั้นกะขอเชิญชวนพี่น้องนะร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921ครับที่บ้านนาแคตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์นี่แหละนะฝากข่าวไว้กันแล้วกันครับ10โมงกับอีก55นาทีครับปิดท้ายไปรายการครับก่อนล่ำมวนๆกันแล้วกันครับจบจากก่อนล่ำนี้บ่าวฟังโคมกสิขออนุญาตครับไล่ละล่างลงจากข้างลงจากเวทีไปสะกอนครับขอขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังอกทุกกำลังใจกันแล้วกันจังเอาไว้พอกันไม่มืออื่นเนาะเลิกงามย่ำเก่าครับ10โมงไปจนฮอด11โมงครับสำหรับมื้อนี้กินข้าวแซ่บกินข้าวนัวอยู่ดีมีแห้งกันสู่คู่สู่คน

อันความจริงแม่นไผไผกะฟังแจ้งคันหักหลายแห้งแห้งต้องนอนแขนนอนคังคำบาปความผิดหวังย่อมเจ็บปวดรัวราว

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกันก่อนเที่ยงนะคะซึ่งวันนี้เป็นการบันทึกเทปค่ะตัวจริงไม่อยู่นะคะตัวจริงไม่ได้อยู่ที่นี่ก็เลยบันทึกเทปไว้เพื่อที่จะให้เสียงยังอยู่ในช่วงเวลาตรงนี้นะคะ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ก็ดูแลกันเหมือนเดิมค่ะในช่วงรายการคุยกันก่อนเที่ยงนะคะจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์และ FM 99 เมกะเฮิรตซ์นะคะจากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะวันนี้ก็จะมีสาระน่ารู้นะคะสลับกับเสียงเพลงแล้วก็มีนิทานนำมาฝากเหมือนเช่นเคยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันจ้า

0: พระจันทร์ส่องสว่างเต็มดวงในวันขึ้น15ค่ำของทุกเดือนจะมีหญิงงามกลายร่างจากดอกไม้มาเป็นคนและนางผู้นั้นชื่อกุหลาบแต่ก่อนในครั้นอดีตตนถูกสาปเพราะไม่รับรักชายที่รักเธอจนหมดใจจนต้องกลายเป็นดอกไม้เป็นดอกกุหลาบสดสีแดงแล้วคืนร่างมาเป็นมนุษย์ได้เพียงคืนวันเพ็ญโถนั้นถ้าอยากได้ชีวิตตนคืนจะต้องพบรักแท้และต้องเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานกับความรักดังเช่นตนแล้วเมื่อตอนนั้นมาถึงจงวิงวอนขอร้องให้ถอนคำสาปนางกุหลาบแม้ชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้ดอกกุหลาบที่คอยส่งกลิ่นหอมแต่พอถึงคืนวันเพ็ญเธอก็กลายเป็นหญิงงามคอยให้ดวงจันทร์แลหมู่ดาวยนต์โฉมความงามเมื่อวันเพ็ญมาถึงนางกุหลาบออกมาเดินเล่นนอกพลับพลาด้วยความตื่นเต้นเพราะมีเพียงเดือนละครั้งเท่านั้นที่ตนจะได้ออกมาเพียงเพื่อเดินเตร่ตามทางริมแม่น้ำและสูดดมกลิ่นบริสุทธิ์ของพื้นป่าคอยฟังเสียงลมกระทบกับสายน้ำเพียงแค่นี้ก็คือความสุขทั้งชีวิตของเธอจนกระทั่งบุพเพกำลังจะหล่นทับวาสนากำลังจะตามมา
1: คุณชนัยครับเราเหมือนกำลังจะหลงทางเลยนะครับเราไม่น่าเข้ามาในป่านี้เลยไปจับปลาหมอคางดำขายคงจะดีกว่าเยอะ
2: หลงทางอะไรกันเล่าข้าพาเองมาเดินเล่นต่างหาก
0: เป็นคำพูดปลอบใจให้ลูกน้องคนสนิทและตนเพื่อเชื่อว่าการออกล่าสัตว์ครั้งนี้เป็นไปอย่างสบายแต่แท้ที่จริงแล้วนั้นกลับตรงกันข้ามชนัยชายเศรษฐีกำลังเดินหาทางออกจากป่าใหญ่กับสมิงลูกน้องคนสนิทที่กำลังระสำระสายเพราะต่างพากันเดินหลงทางจากการล่าสัตว์เพื่อความสนุกกลับจะเป็นการเอาชีวิตตัวเองมาทิ้งเสียเปล่าตนก็ไม่คิดว่าการตามหากวางน้อยมันจะยากเย็นแสนสาหัสเช่นนี้ละเมอเผลอใจไปกับบรรยากาศเพียงชั่วครู่กวางน้อยตัวนั้นก็จากตนไปไกลจนทั้งสองเดินมาพบกับพลับพลากลางหุบเขาใหญ่ที่ตั้งสง่าบนหน้าผาสูงเป็นกระท่อมหลังเล็กที่ดึงดูดให้เขาไปกลิ่นหอมของดอกไม้ที่พวกเขาไม่รู้จักกำลังชักชวนให้ต้องมนต์เสน่หาพอทั้งสองคนเข้ามาถึงก็ต้องตกใจเพราะภายในเหมือนเป็นกระท่อมที่มีผู้คนอาศัยอยู่เพราะมันสะอาดและหอมกลิ่นดอกไม้อบอวลไปทั่ว
1: เราออกไปดีกว่าไหมครับเหมือนจะเป็นพลับพลาที่พักของใครสักคน
2: ไม่ละข้าจะค้างแรมที่แห่งนี
0: ้ฉะนั้นใครอยากรู้เพราะมันจะเป็นเรื่องบังเอิญได้อย่างไรกันบนโลกใบนี้จะเป็นนิทานหลอกเด็กก็ไม่ใช่ที่มีกระท่อมบนปากเขาลำเนาไพรเช่นนี้แถมยังมีของใช้ครบครันมันต้องมีคนอาศัยอยู่อย่างแน่นอนหลังจากสมิงนอนพักผ่อนไปด้วยความใครรู้ของฉะนั้นทำให้ตนนอนไม่หลับจึงเดินออกมารับลมหนาวด้านนอกแต่ก็ต้องตกใจเพราะตนเหลือบไปเห็นหญิงสาวที่กำลังเดินตรงมายังกระท่อมแห่งนี้เพื่อเป็นการไม่เสียมารยาทและไม่ทำให้หญิงผู้นั้นต้องตกใจตนจึงเดินตรงไปหาเธอพอนางกุหลาบเห็นว่ากำลังมีคนเดินเข้ามาเธอก็หยุดนิ่งทั้งตกใจและสับสนว่าทำไมถึงมีคนอยู่แถวนี้ได้เพราะนี่เป็นหน้าผาสูงและอยู่ในป่าลึกเป็นไปได้ยากที่จะมีคนมาพบพระพลาที่เก็บซ่อนไว
2: ้แม่นาง
3: เจ้าเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรกัน
0: พอชนัยได้เห็นใบหน้าและรูปร่างของเจ้าของพระพลากลางหุบเขาก็แทบไม่เชื่อสายตาตนพบเจอหญิงสาวมาก็มากโขทั้งต่างเมืองและบ้านเมืองตนกลับไม่มีใครเทียบกับหญิงงามผู้นี้ได้แต่เหตุอันใดกันถึงมาอยู่เพียงลำพัง
2: ข้ามาล่าสัตว์แต่ดันพลัดหลงจนมาเจอพลับพลาของเจ้า
0: แค่คำพูดไม่กี่คำทำให้กุหลาบรับรู้ว่าคนผู้นี้ไม่มีพิษส่งร้ายแรงอะไรแค่เป็นคนที่ชอบเล่นสนุกจนพลอยทำให้ตนลำบากเสียเองหลังจากนั้นทั้งสองก็ต่างอยู่คุยเล่นกันแค่พูดคุยกันไม่กี่ชั่วยามกลับเกิดความรู้สึกรักจากหัวใจดวงเล็กของกุหลาบแต่หารู้ไหมเจ จังหวะการเต้นของหัวใจชนายตั้งแต่พบเจอหน้าเธอก็ไม่เคยเต้นเป็นปกติอีกเลยจนทำให้ทั้งสองคนนั้นเกิดความรู้สึกรักต่อกันชนายเอ็นดูหญิงงามตรงหน้าเป็นอย่างมากเพราะเธอทั้งซื่อตรงและบริสุทธิ์ทำให้ตกหลุมรักเต็มห้องหัวใจจนกล้าที่จะบอกความรู้สึกกับหญิงตรงหน้าไปอย่างซื่อตรงว่าตนเองนั้นได้รักเธอเข้าแล้วพอกุหลาบได้ยินดังนั้นก็ห้ามใจไม่อยู่เช่นเดียวกันจึงบอกความรู้สึกออกไปว่าตนเองนั้นก็ตกหลุมรักทำให้ทั้งสองคนเชื่อมความสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วและกุหลาบนั้นเมื่อได้พบเจอกับความรักก็มิอาจคืนสภาพกลับไปเป็นดอกกุหลาบเช่นเคยเพราะตามคำสาปที่สลักบนตัวและจิตใจนั้นกล่าวไว้ว่าหากเมื่อใดที่ตนพบรักจะคืนสภาพให้เป็นมนุษย์ดังเดิมชนัยและกุหลาบอยู่พูดคุยกันจนรุ่งเช้าสมิงออกมาจากกระท่อมก็เห็นว่าเจ้านายตนนั้นได้ยิ้มมีความสุขกับหญิงงามที่พบเจอและไม่เกรงกลัวว่าจะเป็นสัตว์แปลงกายหรืออย่างใดเพราะเจ้านายตนหากรู้ว่าคนตรงหน้ามีเจตนาที่ไม่ดีจะไม่เข้าไปยุ่งโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากพูดคุยกันด้วยรอยยิ้มเช่นนี้คงเป็นบุญวาสนาดีเป็นแน่ชนัยคอยมองกุหลาบไม่ละสายตาความรู้สึกที่ตนมีให้กุหลาบหาอะไรจะเปรียบบนโลกนี้ย่อมไม่มีหากจะเอาฝากฟ้าพื้นน้ำผืนดินมารวมกองอยู่ตรงหน้าก็เปรียบไม่ได้หากจะเอาหญิงงามอีกกี่สิบพันคนเงินทองมากมายกองโตมาวางตรงหน้าตนก็ไม่คิดจะคว้าไว้ขอแค่เพียงแม่นางกุหลาบคอยอยู่ข้างกายตน
2: เจ้ายินดีไปร่วมใช้ชีวิตกับข้าต่อจากนี้และตลอดไปหรือไม
3: ่ยินดีสิจ
0: ๊
3: ะ
0: ฉนัยตัดสินใจขอกุหลาบเป็นภรรยาอยากให้เธอได้ใช้ชีวิตอยู่กับตนทั้งสองคนตกลงปลงใจกันด้วยความดีใจจนหาที่เปรียบไม่ได้เหมือนบุพเพวาสนาส่งมาให้ชนายได้มาล่าสัตว์ที่ป่าแห่งนี้และสวรรค์ลิขิตให้กุหลาบตั้งพลับพลากลางหุบเขาทำให้ชนายรู้สึกขอบคุณฟ้าที่ส่งกุหลาบงามดอกนี้มาให้ตนได้เชยชม
2: ข้าไม่มีสิ่งใดจะเอ่ยแทนหัวใจที่มันยังคงทำงานเพื่ออยู่บอกว่าข้ารักเจ้า
3: น้องก็รักพี่สุดหัวใจ
0: จวบจะครบ7วันที่ชนัยอาศัยอยู่กับกุหลาบแบบสามีภรรยากลางหุบเขาตนตัดสินใจพากุหลาบออกจากพลับพลาไปอาศัยที่บ้านเมืองตนแต่พอมาถึงกลับพาเธอมาอยู่เรือนเล็กที่ตั้งสง่าอยู่สวนหลังบ้านทำให้กุหลาบเกิดความสงสัยในตัวชนายว่าเหตุใดเรือนใหญ่หน้าบ้านเธอถึงไม่ได้เข้าไปอยู่ทั้งที่มันก็เป็นที่พักอาศัยของชนายซ้ำยังบอกกับเธอว่าต่อจากนี้จะคอยมาอยู่ด้วยเพียง3วันใน7วันยิ่งทำให้กุหลาบเกิดความสงสัยในการกระทำที่ผิดแปลกไปโดยเธอไม่รู้เลยว่าที่เขาทำแบบนี้เพียงเพราะมีภรรยาอยู่แล้วนางจันทีภรรยาเอกที่เป็นหญิงมักใหญ่ไฟสูงขี่ชาริษยาเพราะเหตุนี้ชนัยจึงไม่รักและไม่มีความเป็นสามีภรรยากับเธอเลยนางจันทีเห็นว่าตั้งแต่สามีกลับจากป่ามาก็จะแรมเดือนแล้วเหตุใดสามีถึงเอาแต่คลุกตัวอยู่ที่เรือนหลังเล็กทั้งวันแถมยังห้ามไม่ให้ผู้อื่นเข้าใกล้แม้กระทั่งบิดาของตนก็ยังสั่งห้ามจันทีเกิดข้อสงสัยจึงบุกเข้าไปยังสวนหลังบ้านแต่ตนกลับเห็นสามีกำลังพลอดรักอยู่กับหญิงอื่นบนเตียงพอรู้สาเหตุที่แท้จริงว่าเหตุใดสามีตนถึงไปอยู่แต่เรือนเล็กก็สติแตกขึ้นมาทันที
4: คุณพี่ทำกับน้องแบบนี้ได้อย่างไรกันพาหญิงอื่นมาอยู่เรือนเล็กข้ามหน้าข้ามตาน้องมีใครที่ไหนเขาทำกัน
2: หยุดอาละวาดเถอะจันทีพี่ขอโทษพี่รักนางสุดหัวใจแต่เพียงผู้เดียว
0: กุหลาบรู้เหตุที่แท้จริงแล้วว่ายายสามีตนถึงมาหาแค่เพียง3วันแล้วกลับไปที่เรือนใหญ่4วัน เมื่อโลกของเธอสลายลงต่อหน้าต่อตาทั้งตกใจทั้งเสียใจหลากหลายอารมณ์ทำให้ตนนิ่งไปจนหวนกลับนึกถึงความรักอันหอมหวานของเราสองคนครั้นที่อยู่พลับพลากลางหุบเขาดังกับช่วงเวลานั้นเป็นแค่เพียงภาพมายาเมื่อมารู้ความจริงในวันนี
4: ้ข้ากำลังตั้งท้องเองรู้ตัวหรือไม่เองกำลังจะพาพ่อจากเขาไป
0: วาจาของภรรยาเอกเมื่อครู่ทำให้หัวใจของกุหลาบแตกออกเป็นเสียงๆแหลกสลายกลายเป็นทุลีรู้ตัวอีกทีตนเองกำลังยื้อแย่งสามีของหญิงอื่นผลักพ่อออกจากลูกนี่นะหรือความรักจากคนที่ตนรักนี่นะหรือคู่ชีวิตที่เป็นสามีของหญิงอื่นฉะนั้นรับรู้ถึงความเสียใจของกุหลาบตนจึงรีบพาจันทีออกจากเรือนเล็กปล่อยให้กุหลาบต้องอยู่คนเดียวอย่างเปล่าเปลี่ยวมีเพียงเสียงสะอื้นจากการร้องไห้ที่ได้ยินโดยไร้ผู้คนเห็นใจแต่เหตุอันใดกันเล่าที่จะมีคนมาเห็นใจหญิงอย่างตนพอเสียใจร้องไห้จนใบหน้าแห้งกร้านมีแต่รอยคราบน้ำตาจนทำให้กุหลาบนึกโทษโกรธตัวเองมีหน้ามีรักเป็นดอกกุหลาบที่ปากก็ดีอยู่แล้วอยากคิดอยากกลับมาเป็นมนุษย์สิ่งที่เธอได้กลับมาจากความรักมีแต่ความเสียใจในการกระทำและคำพูดของสามีถูกด้อยค่ายิ่งกว่าหมูยิ่งกว่าหมาตนได้แต่ร่ำไห้ด้วยความสิ้นหวังและความหวังในเรื่องความรักตั้งแต่ชนัยพาจันทีออกไปนี่ก็ดึกดื่นแล้วเขายังไม่มาให้ตนเห็นอีกเลยเธอพยายามนั่งลงและพนมมืออ่อนวอนต่อฝากฟ้าด้วยแรงอันน้อยนิดจนลืมสนิทว่าคำสาปที่สลักไว้นั้นไม่ได้มีเพียงว่าถ้าพบรักจะกลายเป็นมนุษย์แต่มีอีกคำหนึ่งที่กล่าวว่าเมื่อพบรักแล้วต้องทนทุกข์ทรมานเพราะรักนี่สินะความทรมานที่ว่าไว้โชคชะตาช่างเล่นตลก
3: ทายอมแล้วทาหมดหวังที่จะเป็นมนุษย์เสียยิ่งกว่าสิ่งใดแล้ว
0: กุหลาบอ่อนวอนด้วยน้ำตาทันใดนั้นปรากฏร่างชายผู้หนึ่งต่อหน้าเธอ
5: ครั้นในอดีตข้าเคยคุกเข่าขอร้องเจ้าให้รักข้าวันนี้เจ้ารู้ซึ้งถึงความเจ็บปวดของการรักใครสักคนแล้วข้าจะทำให้เจ้าได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างเช่นก่อนถูกสาปเพียงแค่เจ้าพูดว่าเจ้ารักข้า
3: คนที่ไม่รักก็คือไม่รัก

0: ปรดขอให้เขากลับมาอยู่กับข้าง
1: ั้นก็จงรอสามีของเจ้าที่นี่ไปตลอดจนหมดอายุไขเถิดสิ่งเสียงโปรดของชายปริศนาผู้นี้เสกให้นางกุหลาบกลายเป็นดอกกุหลาบเช่นเดิมไปชั่วนิดนิรันดร์เหลือเพียงดอกไม้หนึ่งดอกคอยมอบกลิ่นหอมไปทั่วทั้งบ้านเมืองผลิดอกออกผลกลางสวนนี้ไปทุกสารทิศเป็นของไว้ดูต่างหน้าจากหญิงสาวนางหนึ่งที่มอบให้กับชายคนรักบุญวาสนาให้ได้พบเจอความรักที่ทำให้ชีวิตมีความสุขแต่กลับมีเหตุจากรักที่ทำให้ตนเป็นทุกข์ความยั่งยืนบนโลกย่อมไม่มีอยู่แล้วมีแต่ตนเท่านั้นที่จะทำร้ายชีวิตตนลงได้จงกลับไปเป็นดอกกุหลาบที่สวยสดงดงามเช่นเดิมจงดีกว่าทุกข์ใจจากความรักของสรรพชีวิตในทั่วล่าความรักแลหวงแหนนั้นจะยังคงอยู่ในใจสืบไปนานเท่านานชั่วนิรันดร์

วันนี้รายการคุยกันก่อนเที่ยงหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังลากันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมย้ำแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได้ผู้นำสหรัฐและผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำลงนามข้อตกลงกำกับดูแลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กุลวุฒิวิทิสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกคว้าเหรียญทองประเภทชายเดี่ยวในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอลลุ่มเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไข

0: หาได้ทันทีรวมถึงเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้ทันท่วงทีสิ่งสำคัญในขณะนี้คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณสูงจึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าช่วงนี้ก็เพื่อที่จะรับทราบความเป็นไปแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันทีกรณีน้ำท่วมน้ำหลากนี่ก็เช่นกันนะครับทางยังไงทางกรมป้องกันภัยเนี่ยภายใต้กฎหมายภัยพิบัตินะครับบรรเทาสาธารณภัยยังไงก็ต้องเป็นหน่วยงานเจ้าภาพที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงานอยู่แล้ว
0: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นส่วนกรณีเกี่ยวกับการมอบเงินส่วนตัวให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้นเนื่องจากถุงยังชีพที่เตรียมไปแจกจ่ายหมดจึงตั้งใจมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนพร้อมย้ำว่าในเวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความสามัคคีและการมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ให้โดยเร็วที่สุดจันชิดาสังทองรายงาน
2: ขณะนี้ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรเนื่องจากปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขารวมถึงการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมตลิ่งพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: ที่กรุงเทพมหานครถนนวิภาวดีรังสิตยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีน้ำสูงประมาณ20เซนติเมตรซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
4: กองบังคับการตำรวจจราจรรายงานสถานการณ์ภาพรวมการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีและต่อเนื่องปริมาณรถไม่มากและยังไม่พบจุดรถสะสมที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่บริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีระดับน้ำประมาณ20เซนติเมตรและลดลงจากเดิมแล้วรถยนต์ยังสามารถผ่านได้แต่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการฝ่าน้ำและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนบริเวณ ณสโมสรตำรวจถึงแยกลาดพร้าวการจราจรโดยรวมคล่องตัวยังไม่พบปัญหาจากน้ำท่วมเพิ่มเติมและยังไม่พบรถเสียหรือรถกีดขวางบริเวณยาคูและ5แยกลาดพร้าวถึงสามเหลี่ยมดินแดงการจราจรคล่องตัวปริมาณรถน้อยและยังไม่พบผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จุฬามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: ด้านขสมกมีความพร้อมในการบริการประชาชนวันเปิดทำงานเต็มรูปแบบนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ตรวจเช็คสภาพรถโดยสารอย่างเข้มงวดทั้งระบบเบรกช่วงล่างยางปัดน้ำฝนและระบบไฟฟ้าพร้อมเตรียมรถโดยสารชานสูงหรือรถธรรมดาลงพื้นที่วิ่งทดแทนรถปรับอากาศชานต่ำในเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังสูงนอกจากนี้ยังกำชับพนักงานขับรถเพิ่มความระมัดระวังใช้ความเร็วต่ำเมื่อผ่านจุดน้ำท่วมเพื่อป้องกันคลื่นน้ำกระทบผู้ใช้รถใช้ถนนและบ้านเรือนประชาชนหากเส้นทางใดระดับน้ำสูงจนผ่านไม่ได้จะเร่งปรับเปลี่ยนเส้นทางชั่วคราวและแจ้งผู้โดยสารทันทีขสมกแนะประชาชนเผื่อเวลาเดินทางและตรวจสอบสถานะรถโดยสารหรือเส้นทางเลี่ยงได้ที่ LINE SIBMTA สายด่วน1348หรือเพจ Facebook ขสมกพร้อมบวกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะส่งอาหารและถุงยังชีพสู่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วม
5: ร้อยเอกหญิงคัดดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่การเคหะร่มเกล้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยพม.นำเรือลงพื้นที่เข้าไปตามอาคารที่พักอาศัยซึ่งบางจุดเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากและประชาชนบางส่วนยังไม่รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเจ้าหน้าที่จึงนำอาหารกล่องน้ำดื่มและถุงยางชีพเข้าไปส่งมอบถึงบริเวณอาคารเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนโดยตรงนอกจากการลงพื้นที่แล้วกระทรวงพม.ยังเร่งจัดระบบการช่วยเหลือผ่านครัวกลางเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกและกระจายไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยคอ.ช.ร่วมกับกระทรวงพม.และสภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลางจัดตั้งครัวกลางเฉพาะกิจขึ้นที่วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยซอยรังคำแหง39กรุงเทพมหานครเพื่อระดมกำลังจัดเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหารและบรรจุอาหารใส่กล่องนำไปส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้ประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงพม.ได้ที่ศูนย์เร่งจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.ผ่านสายด่วนพม.โทร1300ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กรุงเทพมหานครเปิดศูนย์ดูแลชั่วคราวช่วยสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเดินหน้าช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องทั้งสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยตลอดช่วงสถานการณ์โดยศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศรับสัตว์เข้าพักดูแลชั่วคราวพร้อมตรวจสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้นทั้งนี้กรุงเทพมหานครเปิดรับฝากสุนัขและแมวเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยโดยสัตว์ต้องมีเจ้าของหรือเป็นสัตว์จรจัดที่มีผู้ดูแลและสามารถยืนยันตัวตนเพื่อนำส่งคืนสถานที่เดิมได้ศูนย์จะรับฝากจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะลดลงหรือสัตว์สามารถกลับไปอยู่ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศหมายเลขโทรศัพท์02-328-7460ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตในพื้นที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555หรือทราฟฟี่ฟองดู จังหวัดอุบลราชธานียังคงเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำมูลหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมช่วยเหลือทุกด้านและฟื้นฟูเยียวยาให้เร็วที่สุด
6: ร้อยตรีสรมงคลมงคลศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย2ครั้งซึ่งครั้งแรกได้รับผลกระทบ11อำเภอและครั้งที่2จำนวน6อำเภอประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยจำนวน13อำเภอโดยขณะนี้ได้เตรียมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลหากมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและคาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานี5ชุมชนเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบ4ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมทุกด้านในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนการช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลเรื่องอาหารของประชาชนให้มีคุณภาพมีมาตรฐานและถูกสุขอนามัยโดยให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงตลอดจนจัดที่พักพิงและสิ่งของจำเป็นให้ได้มาตรฐานพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบให้เร็วที่สุดกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
2: โครงการชนรับประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุ 100% พร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี
7: ้นายกันตศิษฐ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 97.09 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 120.40 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับผนังเพียง 2.60 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานอำนาจเจริญยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรับมือฝนที่ตกหนักในช่วงนี้พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งช่วยเหลือประชาชนบ้านธงชัยหลังน้ำท่วมสะพานขาดไม่สามารถสัญจรออกได้
8: นายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าบนแนวเทือกเขาถนนธงชัยส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางสัญจรเข้าออกได้ตามปกติเบื้องต้นได้นำถุงยังชีพจำนวน150ชุดน้ำดื่มและอาหารแห้งเข้าไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในส่วนของการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมอำเภอแม่สอดได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมานำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางและซ่อมแซมสะพานที่ได้รับความเสียหายจำนวน2แห่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ15วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศทั้งนี้อำเภอแม่สอดจะติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
2: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมย้ำแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได้พร้อมแนะนำหากมีอาการไม่ควรซื้อยารับประทานเองควรรีบพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคสำคัญเชื้อสามารถแพร่ผ่านปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อและปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือดินได้นานหลายเดือนโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมสำหรับสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูในปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยในระดับใกล้เคียงกันแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมมากรวมทั้งยังพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เกือบทุกเดือนจึงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง พร้อมย้ำประชาชนที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานแม้ไม่มีบาดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้เพราะการแช่น้ำเป็นเวลานานจะทำให้ผิวหนังอ่อนนุ่มและเปื่อยซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้จึงควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานส่วนอาการของโรคไข้ฉีหนูมักมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อน่องหรือหลังและมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองหรือพบค่าไตผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคที่รุนแรงไม่ควรซื้อยารับประทานเองแต่ควรรีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำให้แพทย์ทราบเพื่อช่วยให้รักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
9: อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อเวลาที่เขาปัสสาวะออกมาเวลาเกิดฝนตกน้ำก็อาจจะพาเชื้อไหลลงสู่แอ่งน้ำต่างๆซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาไปเดินลุยน้ำแน่นอนทางเข้าที่เป็นหลักเลยก็คือเข้าทางบาดแผลแต่กรณีเราไม่มีบาดแผลแต่ถ้าเราต้องแช่น้ำเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้ผิวหนังค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มแล้วก็เปื่อยก็จะสามารถเป็นทางเข้าของเชื้อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงการที่ต้องลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆขอให้ประชาชนนะคะถ้ามีไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดน่องไปลุยน้ำมาในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาให้รีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวเพื่อแพทย์จะได้ตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและทันท่วงที
2: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ามารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์กระทรวงการคลังเผยมาตรการคัดกรองเข้มข้นทำให้มีกลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกว่า 2.6 ล้านราย
12: นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการคัดกรองผู้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้มข้นขึ้นทำให้กลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิเพิ่มกว่า 2.6 ล้านรายรวมผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด 11.25 ล้านรายคิดเป็นร้อยละ 59.63 ของผู้ลงทะเบียนโดยขณะนี้ยังมีผู้ไม่ดำเนินการยืนยันตัวตนกว่า3ล้านรายซึ่งหากไม่ดำเนินการภายในเดือนตุลาคมนี้จะเสียสิทธิได้รับเงินเพิ่มเติม700บาทสำหรับกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้ 3.2 ล้านรายหรือเกือบร้อยละ40จะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับซึ่งสามารถรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ทันทีในวันพรุ่งนี้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
13: เน้นนะครับว่ามีทั้งคนที่มีบัตรอยู่เดิมและไม่มีบัตรอยู่เดิมเกือบครึ่งนึงท่านมีสวัสดิการอื่นอยู่นะครับดูแลอยู่และที่ไม่มีช่วงแรกนะครับก็มีการเติมท่านก็จะได้รับสิทธิ์นะครับในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40ทันทีกลไกที่เราต้องมุ่งเน้นเข้าไปคือวันนี้เราจะจัดการอย่างไรกับกลุ่มที่อยู่ในวัยทำงานทำอย่างไรที่จะพาท่านเหล่านี้ขึ้นไปอยู่อีกขั้นหนึ่งวันนี้มีโครงการต่างๆเตรียมรอนะครับได้พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงแรงงานนะครับที่จะดูแลฝึกอาชีพต่างๆนะครับ
12: นายวินิจกล่าวด้วยว่าจากกระบวนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์พบประเด็นสำคัญคือมีประชาชนถูกแอบอ้างนำชื่อไปในลักษณะต่างๆรวมกว่า 8,000 รายเช่นการแอบอ้างเป็นเจ้าของรถยนต์แอบอ้างเป็นกรรมการบริษัทหรือมีชื่อเป็นลูกจ้างที่มีรายได้ทั้งที่ไม่เคยทำงานในบริษัทนั้นๆรวมถึงกรณีของนักเรียนนักศึกษาที่ถูกแอบอ้างชื่อเป็นหนี้กยศ.โดยขณะนี้ได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีและสอบสวนเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องถึงที่สุดเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างจริงจังนันทิกากิตมาโลรายงาน
11: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมประเทศยกระดับรายได้และเร่งปฏิรูปภาครัฐ
0: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยยอมรับว่าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฉบับที่13ที่กำลังจะสิ้นสุดลงยังคงมีผลงานและค่าเป้าหมายภาพรวมที่ห่างจากเป้าหมายค่อนข้างมากเนื่องจากประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบหลังวิกฤตโควิด19สงครามรัสเซียยูเครนประคับพลังงานเงินเฟ้อสงครามการค้ารวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลให้รายได้ประชาชาติต่อหัวของคนไทยในปี2568อยู่ที่ประมาณ 8,300 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งยังห่างจากเป้าหมายในปี2570ที่ตั้งไว้ 9,300 ดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้อัตราการขยายตัวของผลิตภาพในปี2568เติบโตเพียงร้อยละ 1.2 ซึ่งไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้ตามศักยภาพสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14สสช.มุ่งหวังให้เป็นแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงไม่ใช่เพียงเอกสารวิชาการโดยตั้งเป้าหมายดันอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยเข้าสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2572
14: ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงมาถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนนะครับต้องร่วมกันเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยที่โตต่ำที่อยู่ในฐานเศรษฐกิจเดิมให้สามารถที่จะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นเป็นเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสร้างงานที่ดีหรือว่า good job สำหรับคนไทยได้มากขึ้นเราต้องเปลี่ยนภาครัฐที่มีขนาดใหญ่โตให้มีขนาดกระทัดรัดมากขึ้นสมรรถนะสูงขึ้นโปร่งใสและก็ไร้ทุจริตเราต้องเปลี่ยนกำลังคนของเราที่ลดลงให้มีผลิตภาพสูงขึ้นให้มีสมรรถนะมากขึ้นเพื่อที่จะรองรับและสนับสนุนการเติบโตของประเทศในอนาคตและเราต้องเปลี่ยนการบริโภคของเราที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองไปสู่การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
0: อย่างไรก็ตามสสช.ได้กำหนดประเด็นปฏิรูปสำคัญเพื่อพลิกโฉมประเทศอาทิการยกระดับเกษตรกรรมการท่องเที่ยวเดิมให้มีมูลค่าสูงขึ้นการสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่เช่นยานยนต์แห่งอนาคตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและธุรกิจสุขภาพรวมถึงการปฏิรูปภาครัฐให้มีขนาดกระชับสมรรถนะสูงโปร่งใสไร้ทุจริตและการปฏิรูปการเงินการคลังเพื่อกระจายทุนไปยังภาคส่วนที่มีผลิตภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
11: สำนักงานประกันสังคมย้ำเตือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่ไม่พบชื่อหรือสถานที่เลือกตั้งสามารถยื่นเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้
15: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมแต่ไม่พบรายชื่อหรือสถานที่เลือกตั้งสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SSO Thai หากพบปัญหาสามารถยื่นเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SSO Thai หรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่และจังหวัดทั่วประเทศสอบถามผ่านหมายเลขโทรศัพท์02-956-2929ในวันและเวลาราชการหรือสายด่วน1506-9 ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงและอินบ็อกช่องทาง LINE @ssothai การยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อและถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่28ถึง30กันยายนซึ่งเป็นไปตามระเบียบการเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่เคยแจ้งความประสงค์เลือกสถานที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสำนักงานประกันสังคมจะกำหนดที่เลือกตั้งให้ตามข้อมูลที่มีอยู่โดยผู้ประกันตนตามมาตรา33และนายจ้างจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการขณะที่ผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40จะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมจึงขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมรักษาสิทธิ์ของตนเองในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
11: ตลอดปีงบประมาณ2569กองทุนยุติธรรมได้ช่วยประชาชนด้อยโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วกว่า 2,400 รายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าตลอด11ปีที่ผ่านมากองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 32,000 รายวงเงินรวมกว่า 2,200 ล้านบาทสำหรับปีงบประมาณ2569นี้ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือไปแล้ว 2,435 รายรวมเป็นเงินกว่า296ล้านบาทโดยแบ่งเป็น4ด้านหลักคือการช่วยเหลือในการต่อสู้คดีการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการจัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 40,000 รายสำหรับก้าวต่อไปกระทรวงยุติธรรมเตรียมปฏิรูปการบริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพรบการอำนวยความสะดวกที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม2570โดยตั้งเป้าลดระยะเวลาการพิจารณาคำขอช่วยเหลือจากเดิมที่ใช้เวลากว่า70วันให้เหลือเพียง18วันเท่านั้นพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและเป็นธรรมกระทรวงเกษตรมอบผลิตภัณฑ์นมกล่อง UHT ไทยเดนมาร์กให้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจำนวน 360,000 กล่องเพื่อสนับสนุนส่งต่อความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าพบนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อบริจาคนมกล่องชนิด UHT จากองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทยหรือนมวัวแดงไทยเดนมาร์กรวม 10,000 ลังหรือประมาณ 360,000 กล่องให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือประสบอุทกภัยทั่วประเทศเพื่อเป็นเสบียงและเป็นกำลังใจให้กับประชาชนที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากพร้อมสนับสนุนเรือตรวจการของกรมประมงจำนวน4ลำเพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในห้วงที่เกิดอุทกภัยในระยะนี้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อความมั่นคงในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข.www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
16: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติ รักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
17: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชั้นนำอาทิ Open AI Anthropic Meta Google X และ Nvidia ที่ทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการกำกับดูแล AI พร้อมกับลงนามข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางศีลธรรมเพื่อจะทำมาตรการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับเทคโนโลยี AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยภายหลังการประชุมดังกล่าวโดยระบุว่าบรรดาผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยี AI ลงนามข้อตกลงที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลตนเองซึ่งจะเป็นข้อตกลงที่ผูกพันทางศีลธรรมแต่ไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายพร้อมยืนยันว่าจะเปลี่ยนชื่อเรียกจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นซูเปอร์อินเทลลิเจนต์หรือปัญญาชั้นยอดนายมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์เปิดเผยว่ากาตาร์กำลังทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อความไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและกำลังพยายามหาจุดร่วมเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทั้งนี้กาตาร์กลับมาทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยอีกครั้งเพื่อหาทางให้สหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่8แล้วขณะที่ล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าพร้อมผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้เพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์พร้อมเน้นย้ำว่าท้ายที่สุดแล้วอิหร่านจะเป็นฝ่ายยอมแพ้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางออกซาน่าเฟรนชุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของยูเครนที่ระบุว่ายูเครนตั้งเป้าเพิ่มการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงโดยจะนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางทหารมาต่อยอดในภาคพลเรือนและนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้พร้อมหารือกับสหรัฐและนานาชาติเพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดประสบการณ์ของยูเครนในการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องแม้ยูเครนอยู่ในภาวะสงครามก็ตามขณะเดียวกันยูเครนกำลังย้ายศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลลงใต้ดินโดยยูเครนกระจายระบบสำรองข้อมูลในหลายพื้นที่และใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทเพื่อช่วยให้ภาครัฐยังให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องหลังรัสเซียเพิ่มระดับการโจมตีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีมาร์คคาวนี่ของแคนาดากล่าวแสดงความยินดีต่อการลงทุนของบริษัท LNG แคนาดาที่ขยายโครงการก๊าซธรรมชาติเหลวเข้าสู่ระยะที่2เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยบริษัทจะเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น2เท่าหรือปีละ28ล้านตันเพื่อรองรับการส่งออกไปยังตลาดเอเชียมากขึ้นซึ่งจะทำให้มีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวสูงเป็นอันดับ2ของโลกพร้อมระบุว่าการลงทุนดังกล่าวจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจและส่งเสริมบทบาทของแคนาดาในฐานะมหาอำนาจด้านพลังงานทั้งนี้โครงการดังกล่าวเข้าสู่ระยะที่2ต่อเนื่องมาจากความสำเร็จของโครงการระยะแรกซึ่งเริ่มส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผลิตด้วยกระบวนการปล่อยคาร์บอนต่ำเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่แบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมือหนึ่งของโลกชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกม21-12และ21-16คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทบุคคลคนแรกของไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมได้สำเร็จหลังจบเกมวิวกุลวุฒิกล่าวว่ารู้สึกดีใจจนพูดไม่ออกเนื่องจากฟอร์มการเล่นช่วงก่อนแข่งเอเชียนเกมทำได้ไม่ค่อยดีนักประกอบกับคู่แข่งตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์แข็งแกร่งมาก
19: มันเป็นอะไรที่ผมพูดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่า ก่อนมานี้ผมมองว่าฟอร์มก็ไม่ได้ดีมากแล้วก็คู่แข่งทุกคนที่มาแข่งในมหกรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยทุกคนก็เตรียมพร้อมอย่างดีแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆจนบางทีมันเหมือนแบบเราฝันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกดีใจครับผมก็ต้องมอบให้คนไทยครับที่วันนี้ยังเจออุทกภัยอยู่ครับก็ผมว่าทุกคนที่ณตอนนี้อยู่ประเทศไทยเนี่ยก็เขาต่อสู้มากกว่าผมอีกผมมีหน้าที่แค่ต่อสู้ในสนามแต่ว่าบางคนก็ต้องเดินน้ำท่วมออกไปซื้อของอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าคนไทยทุกคนก็เหนื่อยแล้วก็ลำบากกว่าผมอีกเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากมอบแบบนี้ให้กับคนไทยทุกคน
18: ด้านการแข่งขันวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชภูลเกิดภูริพลบุญสอนและจิรพัฒน์ขานอ่อนตาช่วยกันวิ่งส่งไม้ได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินส่งท้ายให้กับทัพกรีฑาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จด้านวิ่งผลัด 4x400 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมนักวิ่งหนุ่มไทยประกอบด้วยสราวุธนวลศรีคุณภัทรไกรจันทร์อดิศักดิ์พรสมโพธิ์และจอร์จชัวร์โรเบิร์ตแอตกินสันปรากฏว่า3ไม้แรกของไทยตามคู่แข่งค่อนข้างห่างแม้ว่าไม้สุดท้ายจอร์จชัวร์จะพยายามเร่งแต่แซงคู่แข่งไม่สำเร็จวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา3นาที 1.99 วินาทีพลาดคว้าเหรียญทองแดงอย่างน่าเสียดายแต่สถิติดังกล่าวทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้3นาที 3.07 วินาทีทำให้เอเชียนเกมครั้งนี้ทัพกรีฑาไทยคว้ามาได้3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงขณะที่เซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะคู่ปรับตลอดการมาเลเซียขาดลอย 2-0 เซต 15-9 และ 15-8 คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและนับเป็นเหรียญทองที่2ของทัพลูกหวายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยนอกจากนี้ทีมเซปักตะกร้อไทยยังเหลืออีก1เหรียญทองให้ไล่ล่ากับการแข่งขันประเภททีม4คนหญิงโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยนัดแรกจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 15:00 น. e-sport ประเภทเกม PUBG Mobile ทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิรพีวันเลิศสกุลสุประชัยสิงแก้วและปวริศวงทองหัสชัยช่วยกันทำผลงานตลอดการแข่งขัน2วันรวม12รอบเก็บคะแนนได้128คะแนนและคว้าชัยชนะในรอบการแข่งขัน3รอบส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะที่เหรียญเงินเป็นของสาธารณรัฐประชาชนจีนและเหรียญทองแดงเป็นของปากีสถานส่งผลให้ทีมอีสปอร์ตไทยคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งนี้แล้ว3เหรียญประกอบด้วย1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงมวยสากลรุ่น54กกหญิงรอบรองชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพลิกแซงชนะซูคิมินามิกินักชกเจ้าภาพไปอย่างสนุก 3-2 เสียงผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับนักชกจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมนี้สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง9เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ทัพช้างศึกทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเวียดนามไป2-0จากการทำประตูของสหรัฐอยู่เย็นในนาทีที่10และชัยพลอดทนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+3เก็บ3แต้มได้สำเร็จทำให้แข่ง2นัดมี6แต้มเต็มผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดก็ตามสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมนี้เวลา 16:00 นการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกA กลุ่ม3ทีมชาติอังกฤษบุกไปเอาชนะทีมชาติเช็ก2-0ทำให้ทัพทรีไลออนมี3คะแนนจาก2นัดรั้งอันดับ2ของกลุ่ม A3 ส่วนเช็กแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับบวยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันสเปนแชมป์โลกปีล่าสุดยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมถล่มโครเอเชีย4-1มี6แต้มเต็มจาก2นัดรั้งจากฝูงกลุ่มส่วนทีมตราหมากรุกมี3แต้มรั้งอันดับ3ส่วนผลคู่อื่นลีก B สกอตแลนด์แพ้สวิตเซอร์แลนด์0-3สโลวีเนียชนะมาซิโดเนียเหนือ2-0ลีก C ฟินแลนด์เสมอเบลารุส0-0มอลโดวา เสมอหมู่เกาะแฟโร1-1บัลแกเรียเสมอเอสโตเนีย0-0ลักเซมเบิร์กแพ้ไอซ์แลนด์0-3ซานมาริโนแพ้แอลเบเนีย0-3และสโลวาเกียชนะคาซัคสถาน2-1พรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันผลการพิจารณาคดีว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความผิดตามข้อกล่าวหาละเมิดกฎการเงิน114จากทั้งหมด115กระทงในช่วงฤดูกาล 2009-2010 ถึง 2017-2018 โดยคณะกรรมการพิจารณาคดีอิสระระบุว่าสโมสรมีการจัดทำสัญญาและข้อตกลงที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อปรับตัวเลขทางบัญชีให้รายได้สูงขึ้นและลดค่าใช้จ่ายรวมมูลค่ากว่า900ล้านปอนด์ส่วนข้อกล่าวหาอีกหนึ่งกระทงซึ่งเกี่ยวกับการไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนคณะกรรมการวินิจฉัยว่าแมนซิตี้ไม่มีความผิดสำหรับบทลงโทษจะมีการพิจารณาแยกต่างหากและยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์โดยมีกำหนดเส้นตายในวันที่2ตุลาคมนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
20: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
21: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
22: ์วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโนทกพระเต้าทักษิโนทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนม์แล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโนทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโนทก
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
24: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
23: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
24: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
23: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
25: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
26: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึง2ตุลาคม2569กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิดThe Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569 ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์02660-2052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสามเก็บป้องกัน3โรคป้องกันพาหะยุงตัวร้ายอันตรายถึงชีวิตท่านผู้ฟังครับยุงหลายชนิดมักเป็นพาหะนำโรคที่ส่งผลกระทบอันตรายต่อชีวิตหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขได้แนะนำให้ใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคทั้งโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโดยในบทความนี้จะกล่าวถึงโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนั่นเองครับข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่าโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะมีโอกาสเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โรคนี้ระบาดได้ทั้งปีเน้นย้ำประชาชนสังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังหากพบมีอาการไข้สูงลอยเกิน 38.5 องศาเซลเซียสประมาณ 2-7 วันร่วมกับอาการปวดศีรษะปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำมีจุดเลือดใต้ผิวหนังบริเวณแขนขาและลำตัวให้สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกควรรีบพบแพทย์โดยด่วนเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องครับนอกจากนี้เน้นย้ำว่าไม่ควรซื้อยามารับประทานเองโดยเฉพาะยาต้านอักเสบในกลุ่มเอนเซตเช่นแอสไพรินไอบูโปรเฟนไดโคฟินักรวมถึงยาชุดซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงสำหรับร้านขายยาและคลินิกหากผู้ป่วยมีอาการเข้าข่ายให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นโรคไข้เลือดออกไม่ควรจ่ายยาต้านอักเสบในกลุ่มเอนเซตและแนะนำให้ผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อนำโดยยุงลายซึ่งชอบวางไข่ในภาชนะต่างๆที่มีน้ำขังโดยเฉพาะภาชนะใส่น้ำใช้ภาชนะที่ไม่ใช้แล้วอ่างบัวและยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วซึ่งภาชนะเหล่านี้จะมีการกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในชุมชนหรือในบ้านสามารถกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์โดยร่วมกันตรวจภาชนะที่มีน้ำขังและเก็บกวาดภาชนะที่ไม่ใช้แล้วกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแบบง่ายๆตามมาตรการ3เก็บคือ 1. เก็บขยะเศษภาชนะที่มีน้ำขังป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2. เก็บกวาดเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งป้องกันยุงลายเกาะพัก 3. เก็บน้ำดื่มน้ำใช้ให้เก็บให้สะอาดมิดชิดและเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงนอนในมุ้งอีกด้วยนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่อง3เก็บป้องกัน3โรคป้องกันพาหะยุงตัวร้ายอันตรายถึงชีวิตเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตะสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบ ขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
24: ่อดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI

0: ถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
1: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
3: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธแก้วพิ

0: วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้าง

0: คุณใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
2: ขณะนี้ท่านรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์การ์เดนเรดิโอจากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชมรมลูกทุ่งครับ
3: ได้เวลารวมพลคนรักเสียงเพลงบรรเลงโดยดีเจชายสายลูกทุ่งพบหนุ่มเมืองนารายและรายการชมรมลูกทุ่ง

้าสู่บรรยากาศของลูกทุ่งย้อนเวลากับงานเพลงแรกทักทายด้วยเสียงของคุณสาลีคณิษฐาสาวปากน้ำโพส่งให้ไปที่เรียบร้อยครับสวัสดีคุณกัญญาฤทธิ์เปรมจิตครับสวัสดีคุณทองหลาคำเวิร์ดสวัสดีพี่คำปัดสวัสดีดีเจชิชยาคำสิงครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามด้วย

ขออภัยสายล่าสุดที่โทรมาหลังไมค์ครับหันไปรับสายวางไปซะแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโทรมาใหม่ครับสวัสดีแม่แต๋วศิลาครับวันนี้เข้าเวรครับวันนี้เข้าเวรคืนนี้พี่ติดเวร

บลงด้วยงานเพลงรอสัญญาใจครับมดรังสิมันครับงานเพลงที่เคยรับฟังนะครับนานมาแล้วเมื่อก่อนนี้ดังมากครับงานเพลงนี้มาดูการรายงานสภาพอากาศล่าสุดครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับขออนุญาตงดรับสายสักครู่ครับขออนุญาตยกหูออกก่อนนะครับมาดูในเรื่องของลมฟ้าอากาศกันก่อนครับ24ชั่วโมงข้างหน้าทางภาคใต้ฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนครับมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้พี่น้องประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับมีกำลังค่อนข้างแรงขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นกำลังปานกลางครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับบ่ายวันนี้ถึงบ่ายวันพรุ่งนี้ครับภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ส่วนมากแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานครับฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่แถวจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับภาคกลางครับฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่แถวกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีครับภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่แถวสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักแถวพังงากระบี่ตรังและสตูลครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27สูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสขอบคุณข้อมูลที่รายงานสภาพอากาศล่าสุดจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

ขอบคุณกำลังใจทุกเสียงทุกสายครับหนึ่งสายจากเขาคอนะครับคอมเมนต์เข้ามาในเพจ Facebook Live ครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับพรจารัตรัฐการหรือเปล่านะครับอ่านชื่อผิดขออภัยภาษาอังกฤษผมไม่แข็งแรงครับ คุณพรจารัตบอกว่าเขาคอแสงแดดจ้าเพลงเพราะขอบคุณครับ

วัสดีทักทายพี่ดีเจคนดงครับเข้ามาชมรายการนะครับนานแล้วไม่ได้เจอกันในเพจ Facebook ครับพี่สบายดีไหมครับจากน้องชายคนนี้ครับพี่ขอบคุณทุกกำลังใจทุกเสียงทุกสายจบลงด้วยงานเพลงฝนธนสุนทรมาก่อนคือแฟนเก่าครับล่าสุดนะครับคุณยายแต๋วบ้านศิลาบอกว่าวันนี้เปิดเพลงม่วนจังม่วนจังนะครับขอบคุณมากครับทางคุณพรจรัตนะครับบอกว่าเป็น FC มา30ปีจ้าฟังสถานีจ้านะครับขอบคุณครับอ๋อก็ขออนุญาตเล่าความหลังนิดนึงผมก็จัดรายการมาตั้งแต่ประมาณปี2537นะครับปี67 68 69ก็30กว่าปีเช่นเดียวกันครับสมัยนั้นเมื่อ30ปีก่อนผมก็ยังละอ่อนก็อ่อนอยู่พี่คำปัดบอกว่าขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับทางดีเจตัวชิชยาครับขอบคุณกำลังใจทุกเสียงทุกสายครับอันนี้คือความห่วงใยซึ่งกันและกันของพี่น้อง FC แฟนรายการนะครับที่ยังคงมีความอบอุ่นห่วงใยซึ่งกันและกันและก็รักสามัคคีกันอย่างเหนียวแน่นครับบรรยากาศแบบนี้นะครับรู้สึกอบอุ่นและก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับมาดูในเรื่องของข่าวสารกันบ้างนะครับล่าสุดครับทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนครับคาดการว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโยจะเกิดขึ้นในปีนี้หลังอุณหภูมิผิวน้ำทะเลแปซิฟิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนครับคาดว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโยซึ่งอาจจะรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการนะครับจะเกิดขึ้นในปีนี้หลังอุณหภูมิผิวน้ำทะเลแปซิฟิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับสวัสดีครับพี่หมวดพรนะครับพี่สมพรศรีจันทร์จากหน่วยพัฒนาการคลื่นที่16นะครับนักเรียนร่วมรุ่นนะครับนายทหารชำนาญงานที่เพิ่งจบหลักสูตรมานะครับทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนครับคาดการว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโยที่อาจจะรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการเกิดขึ้นในปีนี้หลังอุณหภูมิผิวน้ำทะเลแปซิฟิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับทางนี้ครับบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเส้นศูนย์สูตรตอนกลางและตะวันออกเริ่มเข้าสู่ภาวะเอลนิโยตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมาครับและดัชนีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับมีการคาดการณ์ว่าดัชนีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้นสูงสุดระหว่าง 3.2 ถึง 3.5 เซลเซียสองศาเซลเซียสในช่วงพฤศจิกายนนี้ครับซึ่งก็จะทำให้ปรากฏการเอลนิโยครั้งนี้รุนแรงมากที่สุดปรากฏการเอลนิโยส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อฤดูน้ำหลากของจีนในปีนี้นะครับและยังส่งผลหรือว่าส่งอิทธิพลต่อสภาพอากาศทั้งในจีนและทั่วโลกตลอดช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวรวมถึงฤดูใบไม้ผลินะครับและก็ฤดูร้อนในปีหน้าครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากNBT Connect หรือว่าสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับหนึ่งกำลังใจครับจากสาวสวยโสรยาตะวันแดงบ้านหนองสว่างครับถามถึงงานเพลงนี้เข้าสู่รายการ

คำโบราณว่าไว้นะครับจะดูวัวให้ดูหางจะดูนางให้ดูแม่ดูให้แน่ต้องดูถึงยายครับสมัยก่อนนี้นะครับลูกสาวก็ต้องอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนครับจะเจอหน้ากันครั้งหนึ่งก็ต้องเป็นงานบุญหรือว่างานใหญ่ๆนะครับโอกาสที่จะได้มีพบปะเห็นหน้าสาวๆครับไม่เหมือนสมัยนี้นะครับโลกโซเชียลสื่อต่างๆคุยกันผ่านหน้าจอนี่อยู่กันตรงไหนถ้ามีเน็ตอยู่ต่างประเทศก็ยังสามารถจะคุยผ่านหน้าจอได้นี่คืองานเพลงเทพธิดาพระสิ้นครับจากคุณโสรยาตะวันแดงบ้านหนองสว่างนะครับส่งกำลังใจถามไทยนี่ถึงงานเพลงนี้ฝีมือการประพันธ์เพลงโดยท่านอาจารย์ชลทีทานทองนะครับล่าสุดครับรายงานข่าวเขื่อนภูมิพลครับหยุดระบายน้ำ2วันช่วยบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนภูมิพลประชาสัมพันธ์การปรับลดแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อช่วยลดบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยน้ำท่วมหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำฝนและสภาพน้ำในพื้นที่ครับรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำครับโดยเมื่อวานนี้ระบายน้ำลดลงเหลือ2ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันครับจากเดิมระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันส่วนวันนี้ครับ30กันยายน2569และวันพรุ่งนี้1ตุลาคม2569งดการระบายน้ำเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่างและลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับทั้งนี้ครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยจะประเมินสถานการณ์เพื่อปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายงานสถานการณ์น้ำจำแนกตามเขตเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ water.egat.co.th และติดตามที่แอปพลิเคชัน eGAT 1นะครับซึ่งมีทั้งข้อมูลเหตุการณ์แผ่นดินไหวสถานะความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนข้อมูลเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนรวมถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำไหลเข้าและระบายออกของแต่ละเขื่อนข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากสถานีตรวจวัดโดยรอบเขื่อนพร้อมทั้งข่าวประกาศและความเคลื่อนไหวต่างๆที่จะช่วยที่เกี่ยวข้องนะครับยิ่งไปกว่านั้นยังมีการแสดงภาพจากกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์ของทุกเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอีกด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก NBT Connect หรือว่าสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับหนึ่งกำลังใจครับจากผู้หมวดสมพรหน่วยพัฒนาการคลื่นที่16แต่ว่าไม่ใช่ต้นฉบับนะครับเพราะว่าถ้าเปิดต้นฉบับติดลิขสิทธิ์ครับ

ยังคอยที่ซอยเดิมครับส่งมอบให้ไปที่เรียบร้อยจากพี่ผู้หมวดพรหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16นะครับเสียงจากคุณเบียร์พร้อมพงสวัสดีคุณสิริภาคล้ายการครับเมื่อสักครู่นี้เอ่ยนามFC ผิดนะครับจริงๆเขาชื่อคุณพรจรัสครับไปอ่านภาษาอังกฤษก็เลยเพี้ยนไปหน่อยขออภัยครับขอบคุณคุณพรจรัสรัตขันนะครับ

ต้นฉบับเป็นเสียงของคุณลำไยไหทองคำครับแต่ให้ฟังในเวอร์ชั่นของคุณไข่มุกเพนซินีสวัสดีทักทายคุณธีรยุทธ์ทองเง่านะครับบอกว่าอยู่ที่ด่านศุลกากรอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับสวัสดีคุณชลอพรมหล่อจากจังหวัดอุทัยธานีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับอาจจะทักทายไม่ทั่วถึงเนื่องจากว่าดำเนินรายการอยู่ผู้เดียวหันซ้ายหันขวาหันซ้ายไมโครโฟนหันมาข้างหน้าจอคอมพิวเตอร์หันมาทางขวาโทรศัพท์แถมจะต้องกดตอบรับ SMS ด้วยโอ้แล้วแล้วแล้วแล้วหนึ่งกำลังใจถามถึงงานเพลงนี้ครับตรงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้คือหัวใจ

0: ใจ
1: ตรงนั้นคือหน้าที่ครับแต่ตรงนี้คือหัวใจหนึ่งงานเพลงที่มีความหมายสมมอบให้กับทุกเสียงทุกสายครับหนึ่งกำลังใจอยากฟังเสียงของคุณทศพลหิมพานต์มอบงานเพลงนี้ให้ครับ

นขอเพลงมาเยอะทีเดียวครับเวลาเหลือนิดเดียวต่อกับงานเพลงนี้ของอัมพรแหวนเพชรแคร์ทำไมผู้ชาย

ต้นฉบับออริจินอลครับแคร์ทำไมผู้ชายอัมพรแหวนเพชรครับลากันด้วยเพลงสุดท้ายปลายรายการครับจากคุณแอลยอดรักสลักใจโชคดีที่รักหนึ่งกำลังใจจากหนุ่มนาวังหนองบัวลำพูครับสาวแหล่บ้านนาครับไปให้กับน้องสไปซ์จากตาดกลอยครับติดค้างไว้เซยามแรงขอฟังโทษทีขอโทษทีสีไพรลูกราชบุรีเปิดไม่ทันเช่นเดียวกันครับอดีตรักมัดสาวครูจากยายออนขอบคุณโทรศัพท์ทุกสายขอบคุณทุกกำลังใจครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหงื่อเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร065 799 7325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วม

บุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านหน่อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรัก

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
1: เราอธิษฐาน
2: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งธงชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮ้าแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งธงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
3: แค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
4: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
3: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
5: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวดข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
6: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์ต้นไผ่เป็นทาง
7: ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะ
8: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
7: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
6: สวย
7: เห็นมั้ยความรักชนะทุกอย่าง
9: ลดสถิติอุบัติ
4: าด้วยเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
9: ความคิดดีจังหนูชอบ
10: ผมก็ชอบนะ
11: ป้าก็ชอบ
9: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
12: ตามแต่ศรัทธาไม่ว่าใคร
13: หรือเป็น
14: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยศรัทธาได้ซอยศาสตร์บ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกๆ ท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

้าวสวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านครับมาพบกับรายการเว้าหนัวหัวมวนครับวันจันทร์ฮอตวันศุกร์เอาใบ2ฮอตใบ3ครับทางคลื่นความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเกาจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมนุ่มตะวันเป็นผู้ดำเนินรายการครับและก็ผู้ได้ครับคือพอเพียงใดหรือว่าไปฟังเพลงใดมามวนๆว่าสันครับจดไว้จดซื้อเพลงไว้เดี๋ยวจดผู้ร้องไว้เดี๋ยวว่าสันครับบางทีซื้อเพลงคือกันเดียขอมาเปิดบันทึกปั๊ดกับซีโทมาจมให้ผู้เปิดอีกกับว่าสันเอาจดซื้อเพลงจดซื้อผู้ร้องไว้พร้อมกันแล้วกันครับจังซีเปิดให้ได้มวนจังซีเปิดให้ทึกอกทึกใจกันเอา0567087117นะสำหรับผู้ที่ซีโทซีฟากันครับสำหรับทางผลงานเพลงก็ได้เอาแต่ว่าวันนี้ครับขึ้นต้นรายการมาฝนฟ้าอากาศกันก่อนกันแล้วกันครับรายงานทั้งสภาพอากาศกันยังว่าหากินทางง่ายครับก่อนไปทางยากว่าสันเนาะมื้อนี้ก็วันที่30กันยายน2569นี่ล่ะแรม4ค่ำเดือน10ครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศกันมื้อนี้ครับทางประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนแต่ว่าลดลงน้อยนึงแต่ก็ยังคงมีตกอยู่ดอกครับฝนฟ้าก็ได้ส่วนทางภาคใต้ครับยังคงตกหนักบางพื้นที่ครับขอให้พี่น้องประชาชนในทางภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากทางฝนตกหนักฝนตกสะสมเอาทางนี้ครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยช่วงนี้มีกำลังอ่อนลงทำให้ลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทางอ่าวไทยตอนล่างพุ่นหลักแต่ก็ยังคงมีตกยังคงมีนี่ก็ทางฝนทางฟ้าก็ยังมีกันอยู่เหลียวมาเบื้องทางภาคเหนือกันครับเมื่อนี้ฝนฟ้ายังคงมีครับ 30% ของพื้นที่อยู่ทางแม่ฮ่องสอนพุ่นแดเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์มีครับเมื่อนี้ 30% ส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเมื่อนี้ก็ 30% ครับอยู่ทางจังหวัดเลยชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์ครับสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีส่วนทางภาคกลางครับมื้อนี้ 30% นครสวรรค์อุทัยกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครพุ่นหลักและก็ทางภาคตะวันออกพี่แดครับ30%ทางฝนทางฟ้าไล่ตั้งแต่ทางสระแก้วครับชลบุรีระยองจันทราและก็ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมื้อนี้ 60% อยู่ทางสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและกระทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก 60% ครับอันดามันมื้อนี้อยู่ทางพูนครับพังงากระบี่ตรังสตูลส่วนทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลครับมื้อนี้ฝนฟ้ามีอยู่ 30% ของพื้นที่ครับรายงานทางสภาพอากาศกันครับช่วงต้นรายการกันเนาะครับเนาะเอาหันมาใส่ทางก่อนลำทางผลงานเพลงกันครับมื้อนี้เตยมนต์หวานครับขึ้นต้นรายการกันมาจากทางคุณยายน้องปุ๋ยพุ่นหลักรอบก่อนนี้เปิดให้ผิดครับมื้อนี้เอามาจวดให้ใหม่แล้วเด้อเอามาเคมให้แล้วละ่ะอยู่ในช่วงประกันบ่เกิน7มื้อถือว่าเปิ้นให้ฟรีอยู่เนาะครับเนาะทางผลงานเพลงก็ได้เคมให้อยู่ดอกเคมให้อยู่ดอกว่าสันครับไอ้จนทนได้อยู่ว่าสันครับเวียงนฤมลนี่ละจากทางคุณยายน้องปุ๋ยทางกกกุ้ยหนวนพูดแล้วครับฝากให้ฝากหาขาประจำให้ก่อนก็แล้วกันครับสำหรับทางคุณยายน้องปุ๋ยเอาฝากไปให้ฝากไปหาทางป้าแหวนตาปียายพีครับแล้วก็ทางคุณแม่ยายกีคนที่ร้ายคนขี้เละถ้ามักมวนแดดและกระทั่งอดีตผู้ใหญ่อุทัยแก้มวงครับแล้วก็พี่น้องทางปกคุ้ยหนวนทุกท่านทุกคนให้กันแล้วกันส่วนทางผู้ค้างผู้ขากันได้ครับแม่ไม้โคกขมิ้นเกี่ยวกับทหารนี่แหละของทางไอ้นิดประสันเนาะไอ้นิดสาธิตทองจันนี่แหละสำหรับทางแม่ไม้ทางโคกขมิ้นฝากให้ฝากหาไปมองเก่ามองเดิมให้เด้อประสันครับสำหรับทางพี่นิดสาธิตทองจันเกี่ยวกับทหารเปิดมาหลายอยู่มื้อนี้เอาทหารเกณฑ์กำพร้าก่อนกันแล้วกันเนาะครับเนาะทานเกณฑ์กำพร้าให้ก่อนกันแล้วกันครับสำหรับทางแม่ไม้โคกมิ้นทานเกณฑ์กำพร้าครับฝากไปให้ฝากไปหาบ่สิเป็นทางนุ่มผักบุ้งครับป้าเลมโบผู้ช่วยปีพงครับทางคุณยายอ่อนทางห้วยคอยพุ่นแดงเจ๊แต๋วศิลาพ่อตาน้ำผึ้งแล้วก็ทางคุณแม่ใหญ่น้ำผึ้งยายงามห้วยคอยพุ่นแดงครับแล้วก็แม่เหรียญแม่ซุ้มใหญ่วันคาดบ่ได้ดีเจใหญ่ไอ้เสียงจ่อยพุ่นละส่วนทางป้าแหวนแสนสวยกกไว้นวลครับสาวไทยใจลอยครับเอมอภัสราเอ็มอภัสราจากทางป้าแหวนครับฝากไปให้ฝากไปหาบุษิเป็นทางคุณแม่ยายกีป้าอ้อยป้ายันตาปียายพี่ยายบาตาอาดยายน้องปุ๋ยตาน้องแป้งท่ามักมวนแม่ยายกินกล้วยแม่ยายพุกกล้วยทางคุณแม่น้องแฟมป่าสะแขป้าสมโพธิทางหินง่อนครับทายาทสน้อยคนขี้ร้ายคนขี้เลนุ่มสัญญาณเลยวังใสแม่มอนพี่สาวลำนารวยพี่เชียนบุรีน้องเหนือทางขอนแก่นยายเนียบทางจวบครับพี่หลวงเปาไปวิไลขาวคอและก็ทางสาวตะบอกพุ่นแดพ่อตาน้องป๊อปเหนือต้นน้ำห้อยประคุดหลังผู้เพียงขาดบดายครับดวงสาวป้าสมบูรณ์ปองว่าจากทางป้าแหวนแสนสวยกกก้อยนวลสาวห้วยนำเราขนผู้เก่าขนผู้เดิมนี่ละและก็ทางคุณย่าน้องสปไลครับหงทองขนองล่ำครับหงทองดาวอุรอนนี่ละจากทางยาสไป
ฝากให้ฝากหากรกันแล้วกันนะครับเนาะสำหรับทางคุณย่าน้องสไปฝากไปให้ฝากไปหาครับบนที่เป็นทางปูนครับทางคุณยายกุ้ยปิงพุทธะและก็ทางผู้ช่วยบีพงใหญ่บ้านสวนสาวตันเดียวแม่ตูวิทครับแม่น้องเปิ้ลครับยายตื้นสวยยายน้องโฟมป้าแลมโบหนุ่มผักบุ้งครับทางคุณยายน้องพอใจแม่สาวมึงสิงครับปูน้องสไปร์ยายกล้วยพญานาคครับแม่กล้วยงาวกล้วยน้ำว้านอย่างกะวากันไปแล้วก็ลุงสับปะสมบูรณ์ปองว่าแม่ยายโบทองยายตาวยายกล้วยเฮิมยายอ่อนทางห้อยคอยพุ่นเด้อวสันครับจากทางคุณยายทางคุณย่าน้องสไปร์ฝากกันไปหงทองขนองลำหงทองดาวอุดรนี่แหละฝากให้ฝากหากันไปแล้วเรียบร้อยกันเนาะครับเนาะสามท่านสามผลงานเพลงครับบทสารคือเก่าคือเดิมจวดกันรถได้หมวนกันรถครับ

ครับจวดจวาดครับเรียบร้อยกันไป3ผลงานเพลงม่วนหวานครับสามท่าน3ผลงานเพลงนั่นแหละหงทองขนงลำเดียแจ็คทางขุนยานกสไปพุ่นละและกันทางสาวไทยใจร้อยครับเอมอภัสราป้าแหวนแสนสวยกกกล้วยนวลแม่ไม้โคกขมิ้นพินิษฐ์สาธิตทองจันทร์เกี่ยวกับทหารนี่แหละเดี๋ยวผมหาอันใดพอดีชิดไล่ไปให้เบิดกันแล้วกันเนาะครับเนาะเกี่ยวกับทหารของพินิษฐ์สาธิตทองจันทร์มาแล้วค่อยๆไล่ก่อนกันแล้วกันมื้อนี้เอาทหารเกณฑ์กำพร้าให้ก่อนกันแล้วกันครับสำหรับทางแม่ไม้โคกขมิ้นก็ได้14:36 นาทีครับหันมาใส่ทางข่าวทางข่าวหาเนี่ยมาเว้าสู้กันฟังจมให้ฟังจักบึดจักข่าวกันแล้วกันครับช่วงนี้บางบ้องบางบอนก็ยังคงมีฝนตกกันอยู่บางบ้องก็ตกหนักบางบ้องก็ตกเบาแต่ว่าอากาศมันก็เปลี่ยนกระแปลงย้อนว่าทางสภาพอากาศมันบ่เหมือนกันเนาะครับเนาะแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคในช่วงนี้ฝนตกก็ให้ฟากเบิ่งยังสุขภาพกันแดดเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สิยากว่าซั่นครับเนาะเพราะว่าในช่วงนี้ครับประเทศไทยสภาพอากาศมันแปรมันป่วนกันเด้ทั้งอากาศร้อนทั้งอากาศหนาวทั้งอากาศเกี่ยวกับทางฝนทางฟ้านี่แหละบางบ้องก็ฝนตกหนักมักทําให้ร่างกายคนเฮานี่มันปรับอุณหภูมิบ่ทันนี่แหละและก็ภูมิต้านทานแต่ละท่านแต่ละคนก็บ่เท่ากันบางท่านก็ตามลงโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงครับ608นี่แหละยังเด็กแดผู้สูงวัยแดแล้วก็ผู้ที่เป็นโรคประจําตัวครับบ่สิเป็นทางโรคปอดโรคหัวใจโรคหอบโรคหืดโรคถุงป่องพองลมทุกลมป่องพองเนาะและก็ดูแลสุขภาพตนเองให้มันแข็งแรงด้วยครับในช่วงนี้เพื่อให้สามารถรับมือกับโรคที่มันอาจที่เกิดขึ้นได้และก็มาเหลียวมาเบิ่งทางพูนครับโรคติดเชื้อทางการเดินเกี่ยวกับทางระบบทางเดินหายใจกันจากเชื้อไวรัสได้ก็ดีเชื้อแบคทีเรียได้ก็ดีครับเกี่ยวกับอาการเหมือนมันที่เป็นหวัดนี่แหละในช่วงนี้หากอาการรุนแรงก็ที่นำไปสู่การติดเชื้อทางเดินหายใจยังว่าหรือว่าบริเวณลอดลมกันจนถึงทางเดินหายใจส่วนกลางครับส่วนล่างได้อาจสิเกิดอาการปอดอักเสบหรือว่าปอดติดเชื้อได้เหมือนกันนะให้เบิ่งแยงสุขภาพกันครับวิธีการป้องกันครับให้เบิ่งแยงสุขภาพเจ้าของครับให้แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการประชุมชนที่มันแออัดได้หรือว่าใกล้ชิดกับผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัยและก็ผู้ป่วยควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นเมื่อไรครับเพื่อนว่าเมื่อไรควรไปพบแพทย์วะซันครับในช่วงนี้ให้บังสังเกตอาการตัวเองเด้อภายใน24ชั่วโมงในมื้อนึงนี่ล่ะเพื่อความรุนแรงหรือว่าความรุนแรงของอาการหากมีอาการรุนแรงครับหากมีการหอบการหืดการเหนื่อยกินข้าวบ่ได้จำเป็นต้องไปพบแพทย์ทันทีเลยนะในช่วงนี้นะเพราะว่ามันอาจจะมีโรคภูมิแพ้เข้ามาเกี่ยวหอบแดงหืดแดงหรือคนที่มีโรคทางเดินหายใจอยู่ก่อนแล้วหรือว่าที่เป็นเกี่ยวกับทางโรคถุงลมโป่งพองอากาศมันเปลี่ยนมันแปลงฉับพลันอาจทำให้ตัวโรคมันกำเริบได้ครับในช่วงนี้เนาะช่วงอากาศมันชื้นๆนี่ล่ะและก็อาการคล้ายๆกับหวัดนี่แต่มักบ่มีไข้บ่มีน้ำมูกบ่มีเสมหะลักษณะใสหรือว่าอาการระคายเคืองคอเล็กน้อยความรุนแรงของโรคน้อยลงอันนี้ก็ที่เป็นเกี่ยวกับทางเชื้ อทั้งเชื้อไวรัสและก็เชื้อแบคทีเรียนี่ล่ะวิธีการป้องกันก็ทานยาแก้แพ้กันเด้อแก้แพ้ที่เคยทานอยู่นั่นแหละตามรักตามอาการเจ้าของเพิ่นว่า5วิธีการรับมือในช่วงอากาศมันเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนี้ครับก็คือเมื่ออากาศมันเย็นควรใส่เสื้อผ้าให้ร่างกายมันอบมันอุ่นอยู่เสมอพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็รับประทานอาหารให้มันครบ5หมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับและก็คนที่มีโรคประจำตัวควรทานยาอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการของโรคเดิมให้มันอยู่ตามปกติว่านั้นครับอันนี้ก็เอามาเว้าสู้กันฟังจมจักบึดจักเขาครับจอดขายยกขายยากันจักบึดกันแล้วกันเนาะครับเนาะ14:39 นาทีครับหันมันม่วนมายาวกันต่อกันแล้วกันครับจักทางพี่สาวแมงปอตัวน้อยเหตุผลที่ทนเจ็บวังหนึ่งนี่ก็โทรเข้ามาแล้วล่ะผมก็ลืมถามว่าเหตุผลทนเจ็บเปิดมาปาดครับเรียงลำดับกันอยู่จากผู้ใดร้องแดบางเทื่อเขากระบผู้เพิดกระบอได้คอยบอหูจักยังว่านอกกับนอกบางเทื่อก็เปิดมาแหนักร้องเหลียงอยู่ผมก็ยานเปิดบอทึกอยู่ยังไงก็ขอเอาเป็นทางใต้อรทัยให้กันแล้วกันนะครับเนาะเหตุผลที่ทนเจ็บบางเทื่อเพียงเดียวกันนี่ปาดหนักร้องเป็นร้อยนะครับเนาะหนักร้องเป็นร้อยเหตุผลที่ทนเจ็บขออนุญาตเป็นตายอรทัยให้กันแล้วกันเอาฟักไปหาทางเท่าขี้ดื้อทางน้ำเดือให้กันแล้วกันครับจากทางพี่สาวแมงปอตัวน้อยและก็ทางพูนครับป้าติ๋วห้วยโป่งน้ำนี่ทานแกมเหล้าแดงจิตตะกอน
อันนี้ฮู้จักอยู่ครับผู้เปิดมักอยู่เด้แดงจิตตกรกันบ่ใครมักนี่บ่ใครฮู้จักอยู่ดอกครับเนาะซื้อเพลงก็ได้หรือว่าผู้ร้องคันว่าเปิดฟังดูๆบ่อยๆนี่แม่นอยู่ครับแม่บ่ได้ซื้อเพลงมาเปิดให้ได้อยู่บางเทื่อบางครั้งบางคราวก็บ่ค่อยได้มักคือกันนะครับเนาะแห่งลูกทุ่งเก่าๆลูกทุ่งเก่าๆนี่คันบ่บอกผู้ร้องปาดครับจากสิไปเอาผู้ใดมาเอาอย่างก็เปิดให้ทึกอกทึกใจบางเทื่อก็ได้เนาะขออนุญาตกันแล้วกันละเพราะว่าบ่ค่อยถนัดเพราะว่าตั้งใจเป็นหมอลำยามบ่ายนี่แหละครับมาเฮ็ดไปเฮ็ดมาเป็นรายการสัมมาปิไปแล้วล่ะเอาตามใจผู้มักเอาตามใจผู้ฟังนั่นแหละจังเพิ่นจังสีบ่ได้จมจังสีบ่ได้ด่าว่าซั่นครับทางผู้เปิดให้ฟังก็ได้ก็เลยรวบใส่กันเบิดนั่นล่ะผู้ใดอยากฟังหยังก็เปิดให้นั่นล่ะแต่ว่ายันบ่ทึกอกทึกใจย้อนว่าเปิดบ่ทึกผู้ร้องว่าซั่นครับบางเทื่อก็ขอเพลงก็บอกผู้ร้องให้จักหน่อยก็แล้วกันมันจะสิเปิดให้มันแล้วให้มันทึกอกทึกใจแล้วไปซะว่าซั่นเพิ่นบ่เนาะปฏิห้อยพวกน้ำกับนิทานแก้มเล่าทางแดงจิตตกรผู้รับฟังให้ฟักหาครับประจำให้ก่อนก็แล้วกันครับสำหรับทางป้าติ๋วทางห้วยพวกน้ำครับเอาฟักให้ฟักหาครับประจำทางป้าติ๋วฟักไปทางปูนครับทางคุณยายตื่นสวยยายอ้วนยายเลี้ยงแม่ตู้วิทย์พุ่นแดดไอ้น้องไอ้นนท์ครับพ่อน้องปอและก็ทางดีเจเนี่ยไอ้เสียงจอยพุ่นละส่วนทางเจ้อ้อยซาเล้งครับบังข้าวหลามครับเวียงอนุใสขี้หลงสายน้ำของครับอันนี้กระทางฝั่งซ้ายฝั่งหลังผู้รับจากทางเจ้อ้อยซาเล้งฝากให้ฝากหาทางพี่ทางน้องทางแฟนรายการให้ทางเจ้อ้อยทุกท่านทุกคนกันแล้วกันครับสามท่านสามผลงานเพลงจวดกันรถมวนกันรถครับ

เอาเรียบร้อยไปอีก3ผลงานเพลงตามคำฝากตามคำสอตามคำสั่งกันไว้ครับบังข้าวหลามเจ้าอ้อยสาเลี้ยงพุ่นแล้วครับทางน้ำชุนพุ่นละนิทานแก้มรอบปฏิห้วยโป่งน้ำครับเหตุผลที่ทนเจ็บพี่สาวแมงปอตัวน้อยเปิดทึกใจบนนอครับยานเปิดบูทึกขนโยวสันนอครับเนาะเปิดบูทึกเปิดผิดยังไงขออภัยไว้ก่อนกันแล้วกันครับสำหรับทางพี่สาวแมงปอตัวน้อยครับแล้วเบิ่งเวลาครับ14:55จากทางพูนครับกล้วยไม้แรกแย้มครับฝากกันไว้ครับแม่เตยหนามคมพ่อเตยตำเตียวสันนอครับเนาะจวดให้รวบให้กันแล้วกันครับสำหรับทางกล้วยไม้แรกแย้มฝากกันไว้ปิดท้ายรายการกันมื้อนี้ครับอาสุดท้ายนี้ก็หนีจากกันครับยังไงขอพี่น้องแฟนรายการครับอยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงสู้ผู้สู้คนครับ

0: วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: พายงัดพายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซึนทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวาย

อำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดา

อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

0: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: แค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
2: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
1: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
3: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวดข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี 424-230-6985

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
3: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้ครับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
4: แค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
5: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
4: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
6: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็น

0: ภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
1: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์พ้นภัยบิดา
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
4: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวหอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
5: ้อตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะ
6: ไปกับเขาอ่ะตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
5: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
6: จื๊อเห็นมั้ยความรักชนะทุกอย่าง
7: ลดสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
8: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีเลยครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
9: ความคิดดีจังหนูชอบ
10: ผมก็ชอบนะ
11: ป้าก็ชอบ
12: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
13: มาละตามแต่ศรัทธาไม่ว่าใคร
14: หรือเป็น
15: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยศรัทธาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคล วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
11: พายงัดพายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิกครอบครัวอยู่กับผมมนตรีนิ่มนวลเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้มารายงานตัวให้กับท่านผู้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพบกันเป็นประจำที่นี่เวลานี้เวลาเดิมครับกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ด้วยกันในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ระบบวิทยุ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์และทางวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th นะครับและในช่วงนี้อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ผ่อนคลายด้วยบทเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราสักครู่หนึ่งก่อนแล้วช่วงหน้าค่อยกลับมาพูดคุยกันต่อไปฟังกันเลยครับ

ขอบคุณช่วงเวลาขอบคุณลมพัดพาเธอมาเจอฉันขอบคุณความทรงจำ

0: เป็นยังไงกันบ้างครับกับบทเพลงเพราะๆของทางรายการของเรานะครับและในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งเกร็ดความรู้นะครับซึ่งในวันนี้จะนำเรื่องราวสาระดีๆจะเป็นเรื่องใดนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับ
1: ช่วงนี้ใครๆก็ติดจอขนาดจีนยังติดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการทำงานพักผ่อนดูซีรีส์ตัดต่องานอุ๊บทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในหน้าจอมือถือหรือแท็บเล็ตทั้งนั้นเลยนี่คือเป็นเรื่องปกติมากๆวัยผู้ใหญ่ติดเป็นเรื่องปกติแล้วถ้าในวัยเด็กล่ะถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยจะส่งผลกับพัฒนาการการเรียนรู้ของเขาอย่างไรบ้างอาจจะเป็นแบบสมาธิสั้นไหมหรือดื้อร่วมด้วยหรือเปล่าวันนี้ที่จะพาทุกคนไปพบกับศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์ชนชัยยะค่ะฝ่ายกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลสุราลงกรณ์สภากาชาดไทยไปพบกับคุณหมอได้เลยค่ะ
2: จริงๆถ้าเรียนว่าคอนเซ็ปต์ของการเลี้ยงลูกอ่ะคอนเซ็ปต์หมายความว่าสิ่งที่ควรจะต้องเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้พัฒนาเติบโตขึ้นมาเนี่ยแทบจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากแต่เนื่องด้วยในปัจจุบันมันมีเรื่องของเทคโนโลยีนะครับสื่อหน้าจอต่างๆเข้ามาจริงๆสื่อหลายๆอย่างก็ดีทำให้มันได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆแล้วก็พ่อแม่ในการที่จะเข้าถึงข้อมูลที่ทำให้เกิดการเรียนรู้จริงๆต้องเรียนว่าถ้าแค่การติดจอทั่วๆไปเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดเป็นโรคหรืออาการชัดเจนแต่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีคำนิยามโดยเฉพาะภาวะติดเกมภาวะโรคติดเกมนะครับที่มีสาบันต่างๆนะครับโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นต่างๆทั่วโลกเนี่ยพยายามดูไว้นะครับก็คือเป็นภาวะที่อันที่หนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถจะควบคุมการเล่นเกมของตัวเองได้อันที่2ให้ความสำคัญกับการเล่นเกมเหนือกว่ากิจวัตรประจำวันอื่นๆที่ควรจะทำในชีวิตประจำวันและอันที่3ก็คือเรายังคงยืนยันที่จะเล่นเกมต่อไปถึงแม้จะเกิดผลเสียที่ตามมาแล้วก็ตามอันนี้ครับเป็นภาวะของการติดเกมซึ่งกำลังจะถูกกำหนดว่าเป็นโรคเนี่ยมากขึ้นนะครับแต่ถ้าในเด็กเล็กๆลงมาที่อาจจะแค่ใช้สื่อหน้าจอทั่วไปภาวะที่ใช้มากๆเหล่านี้คำนิยามของการติดสื่อหน้าจอเหล่านี้ยังไม่ชัดเจนครับก็คือถ้าตั้งแต่ตอนอายุน้อยๆเลยถ้าเด็กเนี่ยมีการเปิดสื่อหน้าจอตั้งแต่เด็กอายุน้อยเช่นตั้งแต่แรกเกิดก็เริ่มเปิดแล้วนะครับรวมไปถึงเปิดสื่อหน้าจอที่ไม่เหมาะกับเด็กรวมไปถึงการใช้โดยที่ผู้ปกครองไม่ได้มีการสอนหรือแนะนำไปด้วยนะครับปัจจุบันมันมีข้อมูลเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือมีผลต่อทางพัฒนาการทำให้สัมพันธ์กับพัฒนาการด้านภาษาที่ล่าช้ารวมไปถึงเด็กออทิสติกนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์เนี่ยมากขึ้นนอกจากปัญหาด้านพัฒนาการที่สองคือเรื่องของพฤติกรรมนะครับเด็กที่มีการใช้สื่อหน้าจอเป็นปริมาณมากๆเนี่ยเขาจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต้องมีสิ่งเร้าตลอดเวลาอาจจะมีพฤติกรรมไปทางเด็กสนสมาธิสั้นได้ส่งผลทางด้านอารมณ์เนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดเจนอันที่สามก็คือส่งผลต่อทักษะเขาเรียก EF executive function ก็คือทักษะในแง่หน้าที่การบริหารจัดการควบคุมกำกับตัวเองให้ไปถึงเป้าหมายได้ซึ่งทักษะ EF เนี่ยสำคัญมากในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถจะทำงานอะไรต่างๆให้เสร็จสำเร็จไปได้เขาจำเป็นที่ต้องกำกับควบคุมอารมณ์พฤติกรรมและความคิดของตัวเองอันที่4ก็คือส่งผลต่อการนอนของเด็กได้ทำให้เด็กหลายคนเนี่ยมีปัญหาว่านอนดึกกลางคืนพอนอนดึกก็เลยทำให้จำนวนชั่วโมงการนอนลดลงแล้วการนอนที่ไม่เพียงพอสำหรับวัยเด็กเนี่ยมันส่งผลต่อด้านอารมณ์ของเด็กในตอนกลางวันมีการศึกษาพบชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าเด็กวัยอนุบาลนะครับช่วงประมาณ 3-5 ปีเนี่ยสามารถนอนกลางคืนได้ยาวตลอดคือเกือบ10ชั่วโมงต่อคืนเนี่ยนะครับจะทำให้เขามีพฤติกรรมในห้องเรียนหลายอย่างเนี่ยดีขึ้นถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมานะครับเราพบเลยว่าการใช้สื่อเสพสื่อหน้าจออย่างไม่เหมาะสมเนี่ยหลายครั้งมันจะนำไปสู่พฤติกรรมอื่นๆนะครับแล้วก็ปัญหาทางด้านจิตเวชได้เช่นอาการซึมเศร้าวิตกกังวลอีกข้อนึงก็คือเรื่องของสติปัญญาหรือด้านความฉลาดนะครับถ้าเด็กใช้สื่อหน้าจอตั้งแต่อายุน้อยเป็นปริมาณมากๆนะครับแล้วผู้ปกครองไม่ได้สอนแนะนำไปด้วยเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านสติปัญญาที่น้อยกว่าเด็กที่ได้ใช้สื่อหน้าจอที่เหมาะสมตามวัยสิ่งสำคัญผมอยากจะเชิญชวนให้โปรแกรมที่ผลิตสื่อโดยเฉพาะในเมืองไทยอาจจะต้องมีมาตรการในแง่ของการจัดเรตติ้งที่เหมาะสมสำหรับในแต่ละอายุของเด็กถ้าเป็นต่างประเทศจริงๆมันจะสามารถเข้าไปดูเลยในเว็บไซต์ได้ผมสามารถแนะนำได้เลยนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ของทางฝั่งอเมริกานะครับชื่อ Common Sense Media ดังนั้นข้อมูลนะครับถ้าอยากจะสรุปอันที่1ก็คือเวลาจะใช้สื่อหน้าจอก็คือควรจะต้องเลือกอายุที่เหมาะสมนะครับว่าเด็กเนี่ยเหมาะสมตามอายุนั้นไหมก็คือเด็กอายุน้อยกว่า2ปีไม่อยากจะใช้สื่อหน้าจอทุกประเภทเลยเด็กควรจะต้องอยู่กับผู้ปกครองผ่านการ เล่นพูดคุยถ้าเด็กวัยอนุบาลมาแล้วนะครับ2ปีถึง5ปี6ปีถ้าจะใช้สื่อหน้าจอก็คือเป็นสื่อที่มีคุณภาพสูงนะครับที่อาจจะเป็นรายการสำหรับเด็กที่สร้างผลิตขึ้นมาสำหรับเด็กกลุ่มนี้แล้วถ้าเปิดก็คือผู้ปกครองควรจำเป็นที่ต้องพูดคุยนะครับแล้วก็สอนสิ่งที่ดูไปร่วมด้วยทีนี้เมื่อลูกเราอยู่ในวัยเรียนการที่เราจะไปกำหนดระยะเวลาต่างๆที่กล่าวไปผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คืออันที่1ก็คือจะใช้ก็ต่อเมื่อดูแลกิจวัตรประจำวันของตัวเองรวมไปถึงงานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบสื่อก็ควรจะต้องเหมาะสมตามวัยด้วยก็คือไม่ควรจะเป็นสื่ออะไรก็ได้ให้ลูกดูนะครับก็คือถ้าลูกโตขึ้นนะครับแล้วสมมติว่ามีฉากหนังผีฉากกินเหล้าสูบบุหรี่อะไรเงี้ยพ่อแม่ดูอยู่ด้วยแล้วก็คอยสอนคอยแนะนำไปด้วยอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์นะครับอีกอันนึงที่อยากจะเน้นก็คือเรื่องกฎกติกาการใช้สื่อหน้าจอพอหลายครั้งเนี่ยแต่ละบ้านก็คือให้ลูกใช้แต่ไม่ได้บอกกฎกติกาชัดเจนแล้วที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่เป็นตัวอย่างที่ดีอันนี้ครับจะทำให้ลูกเกิดการเรียนรู้ว่าเราก็จะไม่ใช้สิ่งเหล่านี้นะครับที่เหลือก็คือควรจะต้องสอนลูกเรื่องของการรู้เท่าทันสื่ออันนี้ก็สำคัญว่าผู้ปกครองจำเป็นที่ต้องดูไปด้วยแล้วก็ต้องแนะนำการที่พ่อแม่ไม่พูดเวลาดูสื่อไม่เหมาะสมแล้วไม่แนะนำสอนลูกเท่ากับพ่อแม่ส่งเสริมหัวข้อสุดท้ายก็คือความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวเนี่ยครับมันจะเป็นเกราะป้องกันที่จะทำให้ลูกเนี่ยมีการบาลานซ์การใช้พ่อแม่ก็คือควรจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกแล้วส่งเสริมกิจกรรมที่ทำร่วมกันภายในครอบครัวนะครับเพราะว่าแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆเนี่ยมีอยู่รอบตัวเด็กไม่ใช่มีเฉพาะอยู่ในสื่อหน้าจอเท่านั้นนะครับ
1: การปรับสมดุลในกิจกรรมของลูกน้อยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเลยค่ะเราต้องหากิจกรรมที่หลากหลายมาบาลานซ์นะคะให้กับลูกน้อยของเราเพื่อพัฒนาการอย่างสมวัยนั่นเอง

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับและในช่วงนี้มองดูเวลาแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของทางรายการคลินิกครอบครัวกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ซึ่งทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972 kHz ระบบ FM 99.0 MHz และระบบวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtarf.mi.th จากสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์และในวันนี้กระผมมนตรีนิ่มนวลผู้ดำเนินรายการคลินิกครอบครัวก็คงต้องขอร่ำลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนส่งท้ายด้วยผลงานเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสุขกายสบายใจกันทุกๆ ท่านทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีครับ

ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

พายงัดพายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร06579973250657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972 กิโลเฮิรตซ์ FM 99 เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการโกข่าวเล่าเรื่องเนาะเจอกันอีกแล้วดีโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างสบายกันดีบ่วันนี้นะครับก็รายการนี้อยู่กับพ่อแม่พี่น้องเนาะ7วันเต็มๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กันเลยทีเดียวทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย FM 99 MHz AM 972 GHz นะครับวันละ1ชั่วโมง17นาฬิกาถึง18นาฬิกาอยู่กับโกข่าวเพื่อนๆกันดิหลักเรื่องหลายเรามาพูดมาคุยผ่านรายการนี้เนาะเศรษฐกิจเป็นยังไงชุมชนเป็นยังไงวัฒนธรรมเป็นยังไงนะโอ้โหเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยเป็นยังไงบ้างว่ากันไปนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังในเรื่องราวของอาชีพนะวันนี้ก็ได้แดดสักหน่อยเห็นไหมลงเนื้อลงตัวไม่ได้แดดนะครับแต่เย็นๆมาก็ยังมีในเรื่องราวของเมฆฟ้าเมฆฝนดูทางแอปที่ก็มีการแจ้งเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของอากาศอยู่เนาะหลายต่อหลายพื้นที่อยู่เด้น่าจะเย็นๆค่ำๆมีฝนอีกเพราะฉะนั้นก็ตั้งรับกันดีๆหน่อยนะแล้วก็มีฟ้าคะนองด้วยแล้วก็มีลมกันโชคด้วยนะบางพื้นที่นะครับเวลามีฝนเนาะกรุงเทพรับไปริมมณฑลนี่ดูดีๆน้ำยังไม่แห้งเลยนะครับบางจังหวัดนี่ก็ยังคาอยู่อย่างนั้นบางจังหวัดก็แห้งบ้างแล้วยังทุลักทุเลอยู่ขี้โคลนขี้ตมยังล้างกันไม่เสร็จเลยบางทีไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือหน่วยงานต่างๆหรือว่าตลาดนะบางพื้นที่ยังสูงคลองจันเห็นไหมแล้วเคหะร่มเกล้าอะไรต่างๆในแถวนั้นแถวมีนบุรียังกว้างขวางในเรื่องของทะเลน้ําอยู่สูงด้วยนะครับจะไปกรุงเทพถ้าดูท่าทางเลือดตกยางออกจริงๆเกี่ยวกับเรื่องราวของไปดูลูกดูหลานหรือว่าไปทําธุระป่าปังพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมก็แล้วกันนะเห็นเส้นทางที่ไปเนี่ยมีน้ําอยู่ลุยก่อนนะรถคําได้บ่น้อถึงหัวเขาบ่น้อหรือถึงเอวน้อเราก็ไม่ไปถ้ากรณีดูท่าทางแล้วยานพาหนะเราไปแล้วเสียหายใช่มั้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องลงไปลุยก่อนท่านอาจจะได้ของแถมมาสักนิดหนึ่งปริงโคงปริงควายปริงวัวระวังให้ดีนะมันเยอะจริงๆปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ายังไม่ธุระแบบเลือดตกยางออกจริงๆก็ช่วงนี้มีการระงับการเดินทางไว้ก่อนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเนาะภาคตะวันออกก็เช่นกันบางจังหวัดถ้าจะไปดูดีๆปลายทางเป็นยังไงในจุดนี้มีน้ำท่วมหรือเปล่าสะดวกหรือเปล่าถนนขาดหรือเปล่าดูดีๆนะครับเนาะในทะเลนะครับพ่อแม่พี่น้องที่นะครับอ่าวไทยและอันดามันยังมีคลื่นแรงอยู่นะโอ้ห่างฝั่งเนี่ยจุดไหนที่มีฝนตกเนี่ยค่อนข้างเรือเล็กเนี่ยออกจากฝั่งลำบากเดี๋ยวมันจมมันคว่ำขึ้นมาแล้วยุ่งเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยทั้งอ่าวไทยและอันดามันบรรยากาศคล้ายกันเรามาเล่าสู่กันฟังนะครับเนาะฟังเพลงสักหนึ่งบทเพลงก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงต่อไปเนาะ

เอาละช่วงนี้นะครับหน้าฝนหน้าน้ำนะครับการใช้รถใช้ถนนบางครั้งบางคราวนะเราต้องดูตามมาตาเรือด้วยเด้อพ่อแม่พี่น้องที่นะครับบางครั้งเราขี่รถยนต์ก็ถือว่าโอเคเราขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็โอเคแต่ผู้คนที่เดินข้างทางก็โอเคโอเคหมดแต่ที่ไม่โอเคขึ้นมาคืออะไรรู้ไหมดูดีๆนะครับขับรถไปในน้ำเป็นหลุมเป็นบ่อกับทับน้ำเปรี้ยงลงไปกระชูดใส่เขาเนี่ยเปียกเต็มหน้าเต็มตางั้นมันก็ไม่ใช่โอเคนะดูดีๆนะครับก็ขับมอเตอร์ไซค์มาเราขับรถยนต์เรียบร้อยเปียกทั้งผู้โดยสารทั้งโชเฟอร์นะกลายเป็นเรื่องเป็นราวกันอีกเห็นข่าวอยู่เนาะขอโทษสักคำไม่มีบอกอ้าวทำไมไม่หลบว่าทางครั้นโอ้ก็ทับน้ำเปี้ยวมันจะหลบทันได้ไงบางทีเนี่ยดูท่าทางแล้วไม่ได้เรียนสำนักวัดเจ้าหลินมาหลบทันหลบว่าทางครั้นต่อยกันทักยกไม่ว่าอย่างนั้นเนาะโอ้โหเป็นอย่างนั้นไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นมาเนาะขอโทษขอโพยกันนะครับขอความเห็นอกเห็นใจกันว่ามันสุดวิสัยอะไรก็ว่ากันไปไม่ได้ตั้งใจไม่ได้แกล้งเนาะดูดีๆนะครับแล้วเวลาไปดูในเรื่องราวของน้ำทงน้ำท่วมนะบางครั้งบ้านญาติอยู่ในนั้นหรือไม่ก็ไปทำธุระปะปังผ่านเส้นนั้นพอดีไม่ได้ไปทักเขากรณีว่าเราไม่ได้ท่วมเนาะที่บ้านเนาะแต่ของเขาท่วมทักเปิดประจกลงไปหรือว่าขับรถผ่านถามกันสบายดีบอว่าอย่างนั้นนั่นไม่ได้แล้วกว้างขวดใส่กันอยู่เห็นไหมในเขตมินบุรีเอาดูที่สบายบอว่าทางสั้นเนี่ยน้ำถึงคอมันจะสบายพอรับปริงควายเพียบเลยเนี่ยโอ้โหเห็นไหมตามที่เป็นข่าวอยู่นะครับก็ข่าวก็ดูทิกตอกอยู่เนาะเพราะฉะนั้นต้องถามเป็นยังไงบ้างมีอะไรช่วยเหลือไหมได้ก็ว่ากันไปแล้วขับช้าๆนะครับเพื่อนน้ำท่วมอยู่เล่นชนิดที่ว่าคลื่นไปชนิดว่าสึนามิอย่างนั้นรับรองมอเตอร์ไซค์พังกระจายหมดล้มระเนระนาดเลยนะข้าวของน้ำซัดคลื่นเข้าบ้านนะมันอย่างนั้นก็ไม่ได้อีกต้องค่อยๆไปดูแล้วลงเนื้อลงตัวนะครับหรือไม่ก็อย่าเพิ่งผ่านไปก่อนให้ลงเนื้อลงตัวก่อนแล้วก็ว่ากันแต่ถ้าจำเป็นจริงๆก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวอย่าให้เกิดคลื่นอย่าให้เกิดความเสียหายต่อผู้ที่เราเดินทางผ่านนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะเรื่องนี้นะบางครั้งก็สร้างความเห็นอกเห็นใจกันสร้างกำลังใจให้กันยังไงเนาะน้ำท่วมเนี่ยจะให้ช่วยเหลืออะไรบ้างก็บอกเด้อเดี๋ยวจะเอามาให้เนี่ยว่าคงจะลงเนื้อลงตัวได้ดีเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่มันอยู่ในจิตวิทยาเหมือนกันนะไม่ใช่ก็สนุกนะเวลาน้ำท่วมนะข้าวห้องน้ำก็ลำบากกินข้าวก็ลำบากข้าวโครงข้าวของเปียกหมดนอนก็ลำบากต้องไปนอนบนขื่อบนแปรต้องไปนอนบนหลังคานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือทุกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเดินแช่น้ำมากก็ไม่ได้เนี่ยเป็นห่วงโกขาวก็เนี่ยให้ความสำคัญพอสมควรเรื่องปริงควายข้าวโกงข้าวก้อนขึ้นมาแล้วโอ้โหพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขนาดอยู่ข้างนอกมันดึงแรงดูดของมันที่อยู่ที่ขาเนี่ยแทบไม่หลุดแล้วมันเข้าไส้เราแล้วจะเป็นยังไงดูดีๆอย่าประมาทเด็ดขาดนะเรื่องนี้นะมันเป็นสัตว์ที่อันตรายพอสมควรนะไอ้ปริงควายหรือว่าตัวทงตัวทากเนี่ยนะเชื้อโรคที่มากับน้ำเนี่ยพอเกิดน้ำท่วมขึ้นมาแล้วพ่อแม่พี่น้องที่รักครับมันล้นหมดนะถังทรงถังส้วมน้ำโคลงน้ำคลำตรงไหนปะปนกันอยู่ในนั้นเชื้อโรคในบางครั้งเนี่ยกระจายไปทั่วเลยมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเดินทางไปแถวตรงนู้นตรงนี้หน่อยสิชวนกันไปเป็นขูงนะงูเงือเขี้ยวตะขาบหรือว่าในทิศทางของแมงงอดแมงเงือกเต็มหมดหนีน้ำกันนะครับเนาะดูดีๆนะเป็นห่วงเป็นใยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องราวของความละเอียดอ่อนในช่วงของภัยพิบัตินะฝากด้วยนะครับเราต้องมีจิตวิทยาเข้าไปหาเขาแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ

มาดูในเรื่องราวของกรณีฤดูฝนฤดูน้ำท่วมอย่างนี้นะมันมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่หรือเศรษฐกิจเรายังไงบ้าง 1. ทุลักทุเลในการทำกิน 2. ข้าวของค่อนข้างที่จะแพงไม่สะดวกออกไปซื้อไปหากันแต่ในที่สุดเนี่ยนะมันจะได้ดีในเรื่องราวของกรณีผู้ที่มีการปลูกพืชผักประเภทนี้ราคาแพงในช่วงน้ำท่วม 1. ผักชี 300แล้วดี300แล้วนะครับกะเพรา150บาทแล้วดิเนี่ยดูดีๆนะครับแล้วยังมีพืชผักอื่นอีกพยายามติดตามเอาว่าเขามีพืชผักอะไรบ้างถ้าเรามีปลูกไว้โอเคไปติดต่อตลาดเลยจะรับซื้อเท่าไหร่กะเพรา150บาทเนี่ยโหดูสินะเพราะฉะนั้นผัดกะเพรานะถ้าก็คิดราคาค่อนข้างสูงขึ้นนิดหนึ่งก็ไม่ว่าก็นะผัดกะเพราหมูสับว่าอย่างนั้นผัดกะเพราเนื้อสับผัดกะเพราทะเลนี่เพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะขึ้น10บาท20บาทไม่ว่าก็เด้อนะครับเพราะกะเพรามันตอนนี้น้ำท่วมหลายต่อหลายพื้นที่ในจุดที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือปริมณฑลหรือว่าต่างจังหวัดนะนี่แหละเอาข่าวดีมาบอกกันอยู่พ่อแม่พี่น้องก็จดไว้ในบัญชีในทิศทางของกรณีที่ทำธุรกิจบ้างเนาะในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนที่น้ำท่วมผักอะไรที่แพงกิโลละประมาณเท่าไหร่นะในช่วงหน้าแล้งในช่วงที่ขาดน้ำขาดท่าผักอะไรที่แพงเขาขายกันกิโลประมาณเท่าไหร่เราจดไว้นะพอถึงในช่วงที่เขาเกิดเหตุตรงนั้นขึ้นมาหรือเราอยู่ในฤดูที่ว่าตรงที่เราจดหรือว่าใกล้ทิศทางที่จะเราค้าเราขายหรือเราเพาะเราปลูกนะครับเราจะได้รู้ในเรื่องราวว่าผักอะไรบ้างนะครับหรือพืชอะไรบ้างที่มีราคาคุ้มในการที่เราจะผลิตในช่วงฤดูนั้นๆนะตัวนี้สำคัญนะปริมาณน้ำฝนนะดูดีๆจดไว้นะครับนี่คือในเรื่องราวของการทำอาชีพแบบมืออาชีพกันเลยทีเดียวตัวนี้สำคัญนะครับน้องก็เลยเอาเรื่องราวข่าวสารของเศรษฐกิจมาคุยให้ฟังว่ากะเพราแพง150บาทต่อกิโลผักชีก็เริ่มแพงแล้วต้นหอมเริ่มแพงแล้วนะครับผักบงก็เริ่มแพงแล้วเพราะว่าผักบงที่ปลูกไว้ในสระมันไปกับน้ำท่วมหมดแล้วตอนนี้กลายเป็นผักบงทะเลไปแล้วละวะเนาะเอาละเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังให้พ่อแม่พี่น้องได้ประยุกต์ในเรื่องราวของเส้นทางการค้าการขายกันนะครับถ้ามีกะเพราอยู่ตรงไหนเป็นผู้รวบรวมผลผลิตกะเพราไปหาแล้วก็ติดต่อตลาดขายไม่ว่าจะเป็นสี่มุมเมืองหรือว่าตลาดพื้นถิ่นที่มีอยู่ในเขตตำบลหรือว่าในเขตของจังหวัดหรือชุมชนที่เราอยู่ราคาเท่าไหร่เทียบกับสี่มุมเมืองเทียบกับตลาดไทยถ้าดูท่าทางแล้วราคามันต่างกันมากต่างจังหวัดถูกแต่กรุงเทพแพงตีรถเข้ากรุงเทพเลยเนาะเสียค่าน้ำมันนิดหน่อยบวกลบคูณหารเอาขาไปและขากลับขายได้ประมาณกี่โลนะติดต่อแม่ค้าปลายทางให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้มาติดต่อกันง่ายเนี่ยนะผ่านในเรื่องราวของกรณีโทรศัพท์มือถือแหละนี่คือสิ่งดีๆนะเอามาเล่าสู่กันฟังในการทำกินนะเพราะฉะนั้นรายการนี้เห็นไหมถ้าอันไหนที่ดีๆอันไหนที่ดูท่าทางแล้วด่วนๆไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นผลประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องผู้ฟังเอามาพูดมาคุยให้นะครับเนาะดีไหมครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอยฟังรายการนี้ไว้ดีประยุกต์ใช้ก็ได้ใช้โดยตรงก็ดีอาทิเช่นราคากะเพรา150เป็นไหมแล้วก็ผักชีเริ่มหวานกันหรือยังเนี่ยยังทันบ่เนาะปุ๋ยเร่งพักเดียวก็ได้แล้วถ้าเขาว่าอย่างนั้นเอาว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เนื้อหาสาระของรายการนะครับ

าดูเรื่องกรณีผู้คนเจ็บป่วยกันโดยที่ว่าบางครั้งบางคราวไม่ใช่โรคสมัยปู่ย่าตาทวดเลยเป็นโรคสมัยใหม่เบาวงเบาหวานความดวงความดันสารพัดโรคโดยเฉพาะโรคมะเร็งมันเกิดขึ้นมาได้จากสาเหตุอะไรมีคนถามมาเยอะจากการพินิจพิเคราะห์แล้วก็ดูท่าทางน่าจะมาในรูปแบบของสารปนเปื้อนที่อยู่กับการกินการอยู่ของเราไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นผักเป็นสัตว์เป็นอาหารประเภทไหนมันเป็นสารก่อตั้งเชื้อมะเร็งขึ้นมาได้นะโดยเฉพาะสารเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการนั่งคิดดูว่าถ้าเราใช้สารเคมีกันในทิศทางที่ไม่ถูกต้องใช้ตามฉลากก็จริงแต่บางครั้งบางคราวถ้าเจอในเรื่องราวของกรณีปนเปื้อนอยู่ตลอดทั้งปีทั้งชาติสารนั้นมันก็จะหวนกลับมาสู่ตัวผู้คนและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณนั้นแบบไม่ลงเนื้อลงตัวโรคติดเชื้อทางกระแสเลือดโรคคันเกานิดหน่อยถลอกนิดๆลามเป็นเนื้อเปื่อยเนื้อเน่าติดเชื้อต้องลอกนงลอกหนังทิ้งตัดอวัยวะส่วนนั้นทิ้งไปดีไม่ดีเสียชีวิตก็มีก็มาจากน่าจะสารเคมีตกค้างในดินในน้ำอะไรต่างๆนานาที่เราไปเดินไปลุยไปทำมาหากินกันนะครับพ่อแม่พี่น้องแนวนี้เลยละว่ากันอย่างนั้นตะกะโตกตะกะแตนมันหายไปหลากสีสวยงามเมื่อก่อนมันเป็นห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติหาดูได้ยากจิ้งกงจิ้งกาไม่มีแม้แต่ตัวเดียวเด็กน้อยเห็นเดี๋ยวนี้ตกใจแทบตายลูกไดโนเสาร์ว่าอย่างนั้นที่ไหนได้ลูกไดโนเสาร์ที่ไหนละจิ้งกานะไม่เคยเห็นนานๆเห็นทีตัวเดียวหัวสีเขียวไดโนเสาร์ขึ้นต้นมะขามว่าอย่างนั้นจบเลยลูกหลานมาจากกรุงเทพในบ้านก็หายากแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเด็กออกหนังสติ๊กคนละอันไปยิงกระป๋อมมาแกงกันมากั้วมาลาบกันเดี๋ยวนี้หมดสิทธิ์หายหมดเพราะมันไม่มีเหยื่อกินไม่มีหงโซ่อาหารกับมันมาลงมาแรงมันตายหมดมนุษย์เราเจอโดงเจอโดนก็ไปด้วยตอนนี้อัดเต็มร้อยว่าอย่างนั้นในเรื่องราวของกรณียาฆ่าหญ้ายาฆ่ามาแรงมันค่อนข้างที่จะได้ผลกว่าสมัยเก่าเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือมันทันสมัยตะกะแตนไม่เหลือสักตัวยกมือไหว้รอบแล้วรอบเล่าก็พ่นซ้ำอยู่นั่นแหละหมดเด็กน้อยไม่รู้จักตะกะแตนไม่รู้จักกระป๋อมยิ่งเลนยังไม่เหลือเพราะไม่พี่น้องเอ้ยว่ากันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยที่กูเขามาพูดให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเรานะลดละได้เป็นดีเลิกด้วยเนี่ยโหแจ๋วเลยพ่อแม่พี่น้องพูดกันตรงๆแต่มันคงยากเพราะว่าในเรื่องราวของการทำอาชีพเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะการเกษตรไม่ว่าจะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ผลผลิตที่ออกมาด้วยว่าความสวยงามของเขาเรียกว่าผลผลิตที่จะต้องเอามาขายนะมันต้องได้ตามตลาดต้องการไปแบบกรณีแมตต์แบบงอคดๆนะผลละหมากรากไม้ต่างๆนานามันก็ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแต่นั่นคือสิ่งที่ไม่มีเคมีเจือปนเขาไม่รู้นะไอ้นั่นคือแบบปลอดภัยแต่ถ้าไปแบบสวยงามเนี่ยไอ้นั้นเต็มร้อยเคมีเต็มๆฉีดเจ้านี้พรุ่งนี้ตัดแล้วฮ่าฮ่านี่คือจรรยาบรรณในเรื่องราวของการทำกินเนี่ยบางครั้งต้องมีนะไม่ใช่แนวนั้นเอาแค่พอมีแบบได้ตังค์แต่กรณีในทิศทางความปลอดภัยของผู้บริโภคปลายทางไม่สนจบอย่างนั้นเนาะเหมือนกับฆ่าผู้คนโดยตรงวัดไม่ต้องไปแล้วนะเพราะงั้นไม่ต้องทำบุญแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเนาะใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือไม่ใช้ในยิ่งดีประเทศลาวเห็นไหมมีคนเป็นมะเร็งมั้งไม่มีนะครับเขาเป็นประเทศที่เขายังรักษาเรื่องธรรมชาติไว้อย่างมากนะครับเขาไม่เน้นในเรื่องราวของความเจริญเต็มร้อยแต่ความเป็นอยู่เขาเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะไม่ใช่มียาฆ่าหญ้าไม่ใช่มียาฆ่าแมลงยาฆ่าปูฆ่าหอยไม่มีลงไปปั๊บแมงดงแบงดาได้กินหมดหอยเชอรงเชอรี่หอยโกงหอยขมหอยโกงเพียบปลาช่อนปลาดงปลาดุกนะยังมีมากเลยในประเทศลาวตะกะแตนในโดดกันยิ่งตอนนี้น่าจะเป็นจิ้งกาไทยอพยพไปอยู่ข้างนู้นมาแล้วก็เขาได้ไปอยู่นะเมืองหนึ่งยังชอบมากคิดถึงสมัยเด็กๆเลยนะเจ้าก็จันตัวเท่ากำปั้นเนี่ยร้องทีนึงโอ้โหดังสี่ห้าหมู่บ้านวิววเลยนะในไทยตอนนี้หมดแค่บินผ่านนี่ก็เรียบร้อยแล้วเวียนหัวเป็นลมหัวปักทิ่มแตกกระจายนั่นคือในเรื่องราวของกรณีเคมีที่ว่าเจริญมากในกรณีประเทศที่พัฒนาแล้วดูดีๆเด้อ
เป็นห่วงเป็นใยเรามาเล่าสู่กันฟังนี่แหละพ่อแม่พี่น้องว่ากันอย่างนั้นนะครับพวกนกต่างๆนานาเดี๋ยวนี้เห็นไหมมีแต่นกที่ว่าเราไม่ต้องการนกเอี้ยงในรวมผลมานอนกันโอ้ยรองกระเจียวกระเจ้านกพิรงพิราบมาเต็มร้อยไอ้นกเล็กนกน้อยที่กินมงกินแมงหายหมดเพราะว่าแมลงไม่มีแล้วจะไม่หงส์โซ่อาหารขาดไปแล้วมันก็เลยหายไปตามในเรื่องราวของธรรมชาติแบบไม่สร้างสรรค์ให้อยู่ไม่ได้ว่าอย่างนั้นกัดลิ้นตัวเองตายดีกว่าไม่มีแมงกินเรียบร้อยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยเรื่องของกรณีเคมีต่างๆนะลดกันใช้ให้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะอยากให้พ่อแม่พี่น้องมีอาหารการกินกันแบบปลอดภัยนะครับเลยเรื่องนี้ขึ้นเล่าสู่คุณฟังนี่แหละโอเคไหมครับ

จากกรณีเกิดภัยพิบัติบ่อยๆเราต้องมีการเรียนรู้เรื่องเอาตัวรอดด้วยบ้างแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบฉุกเฉินน้ำเข้าบ้านเข้าช่องเข้าที่อยู่อาศัยเข้าสวนเข้านาเข้าไร่ทรัพย์สินของเราต้องทำยังไงจากที่เห็นภาพที่ผ่านมาเขาแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันหนึ่งกรณีหาทรายไม่ได้ในทิศทางของกันน้ำกันท่าไม่ให้เข้าสวนเข้านาเข้าไร่เข้าบ้านเข้าช่องเข้าห้องนอนเอาน้ำใส่ถุงวางแทนกระสอบทรายจ้องน้ำมันตรงนั้นนะก็ดูว่าลงเนื้อลงตัวเหมือนกันก็ถือว่าโอเคนะกันได้ดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวพอๆกับเปอร์เซ็นต์ของใช้ถุงกระสอบทรายนะครับสองกรณีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์มีการจัดหาเตรียมไว้ล่วงหน้าก็คือถุงพลาสติกคลี่ออกมาเสร็จถอยรถเข้าไปเลยแล้วก็รวบเลยใส่ถุงพลาสติกห่อมัดจุกจบเลยน้ำเข้าไม่ได้นะทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาในเรื่องราวของกรณีความเป็นอยู่มีในเรื่องของกรณีการขับถ่ายใช้ถุงแบบกรณียังชีพในทิศทางของขับถ่ายปฏิกูลนะเนี่ยมีนะลองดูที่ศึกษาดูนะครับก็ทำมันยังไงแล้วก็มันค่อนข้างที่จะสะดวกจริงๆใช้ได้ทุกที่ใช้ได้ตลอดเวลาแต่เราต้องหาที่แอบๆในกรณีขับถ่ายนะตามนั้นนะมีในเรื่องราวต่างๆนานายุกยาคงเตรียมไว้เป็นยาสามัญประจำบ้านในยาอะไรก็ตามในทิศทางที่ไหว้แก้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นดูดีๆเด้อนะถ้าก็มีการประกาศในเรื่องราวของเซลล์บอดแคทอะไรกันนู่นมาเนี่ยอย่างอื่นหายาไว้ก่อนพระตรงปัตเตอร์นะยาสามัญประจำบ้านยาหอมยาลมยามงยาดงยาแดงยาเหลืองยาแก้ปงแก้ปวดยาที่สมควรที่จะพ่อแม่พี่น้องเตรียมไว้ในกรณีฉุกเฉินนะตัวนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องราวของกรณีไฟฟ้าถ้าดูท่าทางแล้วน้ำเข้าบ้านปั๊บนี่ถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องไปสนใจเรื่องของกรณีพัดลมแอร์หรือแสงสว่างแล้วเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสับเบเกอร์เลยสับเบเกอร์นะเบเกอร์เนี่ยที่บ้านในสมควรไว้ที่สูงๆนะถ้าเกิดน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยเพื่อความสะดวกไว้ต่ำๆเรียบร้อยนะสายมงสายเมนเข้ามาเนี่ยจมน้ำหมดเลยแช่ตรงนั้นรับรองจอดควันขึ้นหูเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังแล้วช่างสังเกตด้วยเดินไปตรงไหนมาไหนพ่อแม่พี่น้องที่นะครับดูด้วยว่าในน้ำเนี่ยมันเป็นฟองขึ้นมาแปลกๆไหมเหมือนกับไฟฟ้าอยู่ใต้น้ำแล้วมันขึ้นมาเป็นฟองแบบคุณไหมเหมือนมีอะไรปนขึ้นมาเป็นควันๆไม่อยากเข้าใกล้เด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะอยู่ในที่สาธารณะหรือที่ไหนก็ตามห่างออกจากบริเวณนั้นเลยก็แจ้งส่วนงานที่รับผิดชอบให้มาพิสูจน์ว่านั่นคือฟองอะไรที่ขึ้นมาน่าอาจจะเป็นไฟฟ้ารั่วนะถ้าไม่ไฟฟ้ารั่วก็ไปดูแล้วฟองขึ้นมาอย่างนั้นยาวๆก็อาจจะเป็นจระเข้ ใช่ไหมแต่ขอพิสูจน์ด้วยก่อนกันไฟฟ้าเนาะยานไฟฟ้านะครับพ่อแม่พี่น้องเทศนะครับอันตรายนะนี่ก็ช็อตเสียชีวิตกันเยอะเหมือนกันจากกรณีเหตุน้ำท่วมชุดนี้ในกรุงเทพนะเนี่ยตัวนี้สำคัญที่สุดการเดินทางไปมาหาสู่ถ้าไม่เลือดตกยางออกจริงๆก็ไม่ต้องออกจากบ้านหรือจุดที่พักถ้าดูแล้วที่พักปลอดภัยนะไม่ใช่ว่าที่พักโดนน้ำซัดตำอยู่เข้ามาทิศทางแบบสาธารณภัยมาจะเอาไปไว้ที่ปลอดภัยอย่างนั้นก็สมควรไปแต่ถ้าไม่มีวิแวววิเคราะห์ด้วยวิจารณญาณความปลอดภัยอยู่บ้านเองก็ได้นะอย่าเที่ยวฝืนว่ายน้ำไปตรงนู้นไปเยี่ยมเยือนตรงนี้นะตัวนี้สำคัญที่สุดนะฝากไว้นิดหนึ่งเนาะมันเกิดแต่พลาดพลั้งได้นะอุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาไปเจอไฟช็อตมันเจอปลาลอยไฟฟ้าวิ่งว่ายมาช็อตก็ซวยอีกนะครับจมน้ำอีกเลยว่าไปเป็นห่วงเป็นใยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันได้แค่พื้นฐานพื้นเบื้องต้นว่านี่แหละบ้านอยู่ใกล้กันนะช่วยไปมาหาสู่กันนิดๆหน่อยๆแล้วก็ว่ากันไปตามอัธยาศัยของพ่อแม่พี่น้องตามวิญญาณในการช่วยเหลือนะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ในกรณีผู้คนที่เวลาไปจะช่วยเหลือเขาบางครั้งบางคราวเนี่ยนะถ้าไม่ได้มีภารกิจร่วมด้วยหรือว่ากรณีไม่มีภารกิจเนี่ยอยากไปดูน้ำเฉยๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นก็อย่าไปนะครับเพราะมันจะสะดวกต่อเรื่องราวของการช่วยเหลือของส่วนงานที่เขาเข้าไปดูแล
และความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับเนาะน้ำไม่ท่วมถึงแต่ไปจมน้ำเสียชีวิตมันก็ไม่สมบทบาทใช่ไหมไปดูเพื่อนไปเบิ่งเพื่อนว่าฉันจมน้ำตายใช่แล้วจบเลยมันก็ไม่ลงตัวนะครับตัวนี้สำคัญนะฝากไว้นิดหนึ่งเนาะแล้วก็ไปนี่อย่าไปทักทายเพื่อนจะนี่ที่ว่าสมมติว่ามีโอกาสได้ไปตรงนั้นโดยเหตุใดก็ตามสบายดีไหมว่าอย่างนั้นจะสบายดีได้ยังไงเพื่อนน้ำถึงคอใช่ไหมเขาจะอยู่ในอารมณ์ค่อนข้างเครียดแล้วเดี๋ยวมีเรื่องมีราวทะเลาะเบาะแว้งกันอีกสบายกันดีบ่แล้วก็ขับรถเร็วนะคลื่นเข้าบ้านเพื่อนนะเรียบร้อยเลยเดี๋ยวมีปัญหาอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าอกเข้าใจในการรับเทศะด้วยนะครับบางครั้งบางคราวตัวนี้ฝากไว้ด้วยเนาะในช่วงอุทกภัยด้วยในช่วงของภัยพิบัตินะครับแล้วก็มีกำลังใจส่งไปให้กันในหลายรูปแบบเราก็ทำได้ก็ทำไปโอเคนะครับ

ข่าวช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเป็นยังไงกันบ้างสบายกันดีบ่ฝนฟ้าตกแล้วตาข่าวเอ้ยว่าอย่างนั้นเก็บพงเก็บผ้าเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ลื่นไงท้องไงไร้โหลกวาดพื้นไปนิดนึงแตกนั่นไปหาหมอเถอะดูมันข้างในหรือเปล่าเลือดอ่ะมันลื่นตอนนี้นะระวังกันดีๆนิดนึงนะครับโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่กระดูกมันก็ไม่ใช่สดเท่าไหร่แล้วมันพรุนนะแตกหักขึ้นมาแล้วมันประสานกันยากเพราะฉะนั้นไปดูกันสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องราวของพื้นที่ว่ารอบบงรอบบ้านหรือตรงไหนก็ตามระมัดระวังขัดนะขัดสักหน่อยหรือไม่ทำป้ายเตือนมืนเด้อว่าฉันตรงนี้อย่าเข้าไปเออนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเชื้อโรคก็เหมือนกันพื้นชงพื้นแฉะหญ้าเยอะเน่าหมดแล้วบางทีในกลุ่มกรณีที่จู่หญ้าเน่ามันมีสารเคมีตกค้างพวกยาฆ่ายุงฆ่าหญ้าเนี่ยทำให้เราคันทำให้เราเกาแล้วอักเสบถ้าคันนี่ก็อย่าไปเกาเอาไม่เกามันจะหายคันนะตาขาวแอลกอฮอล์นะที่เอาไว้กรณีฉีดโควิดนะเมื่อก่อนเคยใช้พกกันอยู่ใช่ไหมฉีดมันจะฆ่าเชื้อไปด้วยแล้วก็ลดอาการคันจากคันเป็นแสบนะแล้วก็หายไปเลยไม่เป็นแผลแต่ถ้าเป็นแผลเนี่ยแดงอยู่นั่นแหละแล้วหลังจากนั้นถ้ารักษาดีไม่ดีอักเสบลามขึ้นมาเชื้อติดเข้ากระแสลงกระแสเลือดในพิการได้เหมือนกันนะตัดโครงตัดขาโน่นนะลอกหนังทิ้งแล้วควอกเนื้อเน่าออกไม่หายตัดเลยดีไม่ดีเข้ากระแสเลือดซี่เบ้งเลยนั่นหนักเข้าไปอีกดูดีๆนะครับตรงนี้เลยเอามาคุยมาเตือนกันอยู่ลื่นหัวร่างข้างแตกก็มีติดเชื้อก็มีเลี้ยงวัวอยู่วันก่อนคุยกันมันมาดไปครั้งเก็บเต็นท์แล้วเอาเฮ็ดกรณีกลางเต็นท์เฮ็ดอย่างว่าท่านเรียบร้อยเลยมาคุยกับเจ้าอยู่สองวันวันนั้นคันขาออกไปเกาคืนเดียวเชื้อเข้าใส่เลือดขึ้นสู่สมองว่าอย่างนั้นเสียชีวิตไปแล้วโอ้โหตกใจนะพวกเขาตกใจเลยเลยออกมาเล่าสู่กันฟังถึงที่ไปเห็นมาคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังพอควรเนาะนะครับระวังนิดหนึ่งนะครับเมื่อฟังวิทยุแล้วต้องได้ประโยชน์เมื่อฟังวิทยุแล้วก็ต้องได้สาระนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่พวกเขาพูดขึ้นมาโดยที่ลอยๆเอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้สักอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยไปใช้กันนะเรื่องบางเรื่องเนี่ยฟังแล้วมันบ้านๆได้เหลือเกินแต่มันเจอในชีวิตประจำวันนะเห็นไหมไม่ธรรมดาโอ้คนน้ำท่วมปลิงควายกัดโอ้โหเลือดไหลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะติดชงติดเชื้อด้วยไม่ใช่ว่านั่งเล่นกันสนุกสนานน้ำมานานๆทีในบ้านนั่งกินข้าวแช่น้ำเลยปลิงเข้าโกงเข้าก้นขึ้นมาก็ส่งโรงพยาบาลก็ไม่ทันนะดูดีๆนะครับสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ที่ไม่สามารถที่จะเอาออกยากเลยนะเอาออกง่ายเลยนะถ้าเข้าตัวไปแล้วนะครับเพราะมันเป็นสัตว์ตระกูลคล้ายๆพยาธิอ่ะเอาไปแล้วแพร่ลูกแพร่หลานได้นู่นน่ะหายใจในลำไส้เราได้สบายออกซิเจนจากการที่เราหายใจเข้าไปเนาะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะมันเป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเลยที่พวกเขาเล่าสู่ให้ฟังเนี่ยนะประมาทไม่ได้กับเรื่องราวของความเป็นอยู่ละเอียดอ่อนสักนิดนึงให้สุดความสามารถเราถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็ถือว่าเราได้ป้องกันแล้วในส่วนหนึ่งที่เราเกินกำลังมันก็เกิดขึ้นมาก็ไม่ว่ากันแต่อาจจะหนักเป็นเบานะครับเนาะเลยเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ดูเวลาแล้วพอแล้ววะเนาะลากันก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับโกขาวนะครับวันนี้ก็มอบเพลงให้ท่องท้ายกันแล้วกันขอให้ทุกท่านที่ฟังรายการมีแต่ความสุขและความโชคดีแล้วเจอกันสวัสดีครับ

ีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจกับดิฉันเสาวลักษณ์คำหวานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้เราก็ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องราวข่าวสารแรกค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมถึงสถานการณ์สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนน้ำท่วมและพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังประจำวันที่29กันยายน2569ค่ะโดยสรุปสาระสำคัญดังนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปริมาณฝนในหลายพื้นที่มีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคกลางสำหรับวันนี้คาดว่าฝนจะเคลื่อนตัวไปตกในพื้นที่จังหวัดตากและกำแพงเพชรซึ่งจะทำให้มีน้ำเติมเข้าสู่เขื่อนและส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงสูงขึ้นขณะที่เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตากและเชียงใหม่อย่างไรก็ตามเขื่อนภูมิพลยังสามารถรองรับน้ำได้อีกมากจึงยังไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลสำหรับพื้นที่ภาคเหนือค่ะสำหรับการบริหารจัดการน้ำปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มการระบายน้ำทั้งนี้จะไม่กระทบพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากแนวคันกั้นน้ำสามารถรองรับน้ำได้ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระดับน้ำปัจจุบันยังต่ำกว่าคันกั้น

0: น้ำมากกว่า1เมตรส่วนพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำภาครัฐยังคงติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องขณะที่จังหวัดสมุทรปราการกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสูบน้ำและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่สำหรับสถานการณ์กรุงเทพมหานครวันนี้ภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้นและไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุดอยู่บริเวณห้วยขวางสายไหมวัฒนาวังทองหลางและคลองเตยขณะที่ยังมีถนนที่มีน้ำท่วมขังสูงกว่า30เซนติเมตรซึ่งรถเล็กไม่สามารถผ่านได้6จุดส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกได้แก่ถนนรามคำแหง24ศรีนครินทร์นวมินทร์ลาดพร้าวช่วงลาดพร้าว101แยกบางกะปิสุวินทวงศ์และพัฒนาการ53สำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเคหะคลองจันทและเคหะร่ม9ขณะนี้เร่งระบายน้ำจากคลองแสนแสบเพื่อดึงน้ำออกจากชุมชนผ่านอาคารรับน้ำพระราม9เข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำพระโขนงก่อนจะระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพยาโดยระบบดังกล่าวมีศักยภาพระบายน้ำประมาณ51ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันสำหรับเส้นทางหลักขณะที่บางจุดในชุมชนอาจใช้เวลาอีกระยะหนึ่งด้านสถานการณ์สาธารณสุขนายเอกภพกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีบริเวณคลองจันทและร่ม9พบว่าประชาชนบางส่วนยังไม่มีจุดให้บริการด้านสุขภาพนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขหรือ EOC กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำเท่าที่สามารถทำได้หากมีความกังวลกระทรวงสาธารณสุขจะจัดทีมแพทย์สนามลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยและจ่ายยาตามความเหมาะสมสำหรับพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามได้มีการแจ้งเตือนประชาชนถึงสถานการณ์ระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรจากระดับปัจจุบันโดยเขื่อนวชิราลงกรณ์ปิดการระบายน้ำมา2วันและคาดว่าจะเปิดระบายน้ำในวันนี้เพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่ให้สูงจนส่งผลกระทบต่อพื้นที่สำหรับน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จะไหลลงสู่เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีใช้เวลาประมาณ3วันและหากมีการเพิ่มการระบายน้ำจะส่งผลให้ระดับน้ำพื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเพิ่มสูงขึ้นโดยหน่วยงานในพื้นที่ได้แจ้งเตือนประชาชนแล้วขณะที่มวลน้ำจากเขื่อนแม่กลองจะใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงถึงอำเภออัมพวาดังนั้นหากมีการเพิ่มการระบายน้ำระดับน้ำพื้นที่ท้ายน้ำจะสูงขึ้นภายในช่วงเวลาดังกล่าวโดยบางพื้นที่มีน้ำท่วมอยู่แล้วและอาจได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดส่งความช่วยเหลือเข้าพื้นที่แล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ริมน้ำแม่กลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรจากระดับปัจจุบันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับจังหวัดกาญจนบุรีกรณีความกังวลเกี่ยวกับน้ำที่ทะลักออกจากบริเวณเหมืองเก่าเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าจุดดังกล่าวอยู่ห่างจากเหมืองเดิมประมาณ4กิโลเมตรทั้งนี้ได้เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนเพื่อนำไปตรวจสอบต่อไปเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนด้านจังหวัดเพชรบุรียังคงเป็นพื้นที่เฝ้าระวังโดยเขื่อนแก่งกระจานมีน้ำในอ่างประมาณร้อยละ94ของความจุอ่างปัจจุบันกรมชลประทานระบายน้ำวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่มีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจึงพยายามให้เขื่อนหน่วงน้ำไว้ประมาณ 2-3 วันเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และหากประเมินแล้วไม่มีฝนตกเติมน้ำเข้าอ่างเพิ่มเติมอาจพิจารณาเพิ่มการระบายน้ำเล็กน้อยเพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบิลบุรีได้ผ่านจุดสูงสุดของระดับน้ำแล้วเมื่อวานนี้และมวลน้ำจะไหลต่อไปยังอำเภอเมืองปราจีนบุรีโดยวันนี้ระดับน้ำอาจล้นคันกั้นน้ำทั้งนี้จังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนแล้วโดยขอให้ผู้พักอาศัยในเขตเมืองปราจีนบุรีเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดขณะที่จังหวัดระยองวันนี้คาดว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแกลงประกอบกับมีน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสซึ่งขณะนี้มีน้ำล้นทางระบายน้ำล้นจึงขอให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอเมืองระยองอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าอ่างเก็บน้ำคลองละโอกแตกนั้นไม่เป็นความจริงโดยพบเพียงน้ำกัดเซาะบริเวณด้านขวาของทางระบายน้ำล้นซึ่งกรมชลประทานได้เข้าซ่อมแซมแล้วขณะที่ตัวอ่างเก็บน้ำยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ด้านจังหวัดสระแก้วขณะนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเมืองระดับน้ำยังทรงตัวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แล้วทั้งนี้สำหรับจังหวัดปราจีนบุรีระยองและสระแก้วในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขอให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้อพยพออกจากพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ยังคงอยู่ในจุดที่ปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเคร่งครัดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลประสานทุกหน่วยงานให้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะมีการหารือทั้งแผนระยะยาวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและแนวทางฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายรวมถึงการกำหนดกรอบคำของงบประมาณจากงบกลางเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยรายละเอียดการจ่ายเงินจะหารือร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและสำนักงบประมาณเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปในมาตรฐานเดียวกันด้านนางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังสูงในกรุงเทพมหานครจำนวน3พื้นที่ได้แก่พื้นที่เคหะรามอินทรามีระดับน้ำสูงประมาณ 25-30 เซนติเมตรพื้นที่เคหะคลองจันทน์มีระดับน้ำสูงประมาณ 1-1.50 เมตรพื้นที่เคหะร่มเกล้ามีระดับน้ำสูงประมาณ 1-1.50 เมตรทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมส่งความช่วยเหลือทั้งอาหารเครื่องดื่มและสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยวันนี้จะมีบริการด้านสาธารณสุขลงพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะที่การระบายน้ำคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในประมาณ 2-3 วันทั้งนี้รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมค่ะในส่วนของกองทัพไทยค่ะโดยกองทัพบกระดมกำลังพลกว่า 4,000 นายช่วยผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคกลางพร้อมเสริมกำลังเขตบางกะปิลาดกระบังตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเร่งคลี่คลายสถานการณ์โดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ติดตามและสรุปสถานการณ์การบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกพบว่าหลายพื้นที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยและน้ำท่วมขังส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนเส้นทางสัญจรและการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแม้ขณะนี้ระดับน้ำบนถนนสายหลักหลายจุดเริ่มลดลงแล้วและสามารถเปิดการจราจรได้แล้วแต่บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออก รวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและแนวคลองสายหลักที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่บางพื้นที่ในภาคกลางและภาคตะวันออกมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโฆษกกองทัพบกกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้บัญชาการทหารบกผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้กำชับทุกหน่วยติดตามสถานการณ์และประเมินพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังพลยานพาหนะและยุทธปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีพร้อมเน้นย้ำความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลโดยเฉพาะอุบัติเหตุและอันตรายจากกระแสไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนเข้าปฏิบัติภารกิจทุกครั้งค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านต้องขอขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการใจถึงใจถ้าหากต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสาวรักษ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

บุญกุศลสร้างพระท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรัก

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนสังเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอัติพรจันบางเลขที่บัญชี 424-230-6985-3

0: คันว่าเฮือติดแก้งเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดดีมีสาระกันก่อนนะครับก็พบกับผมนะครับดีเจแบงค์หรือว่าหนุ่มเมยุทธาธีนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:20 น.จนถึงเวลา 19:00 น.นะครับท่านผู้ฟังทางบ้านก็สามารถแนะนำผลงานเพลงสตริงใหม่ๆหรือว่าลูกทุ่งสมัยใหม่กันเข้ามาในทางรายการคิดดีมีสาระกันได้นะครับครับก็ในวันนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเรื่องเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้กันนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวต้องขอคัดจังหวะคุณผู้ฟังทางบ้านสักครู่นึงก่อนนะครับให้มาฟังเกร็ดความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเราสักครู่นึงก่อนนะครับมีเกร็ดความรู้เรื่องของเคล็ดลับการคิดบวกนะครับมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านในวันนี้นะครับเคล็ดลับการคิดบวกนะครับเป็นผู้เห็นนะครับความคิดแทนเป็นอย่างที่คิดนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้วิธีคิดนะครับเป็นขั้นตอนดังนี้นะครับ1นะครับตระหนักรู้เรื่องของที่เราจะคิดลบนะครับ2นะครับระบุความคิดลบนะครับที่มีอยู่นะครับ3นะครับคิดค้นหานะครับความคิดนะครับทางบวกนะครับมาทดแทนนะครับ4นะครับบอกตัวเองนะครับด้วยความคิดทางบวกนะครับนี่คือการฝึกมีสตินะครับในการดูความคิดของตัวเองนะครับเพราะว่าความคิดทางลบนะครับโดยการติดป้ายความคิดนะครับอย่างเช่นเมื่อกำลังรู้สึกไม่พอใจการกระทำของเพื่อนร่วมงานนะครับก็ติดป้ายว่าไม่พอใจนะครับบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าโต๊ะทำงานนะครับพอเราติดป้ายแล้วนะครับเป็นการเตือนให้เรามีสตินะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีความคิดเห็นเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ให้เรากลับมารับรู้นะครับลมหายใจของเรานะครับเราก็จะเห็นว่าความคิดนั้นนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราไม่ต้องไปทุกข์นะครับหรือว่ามีอารมณ์แล้วจิตของเรานะครับก็จะสามารถมองตามความคิดเป็นจริงนะครับแล้วก็สามารถมองเห็นด้านบวกของตนนะครับแล้วก็เหตุการณ์ได้นะครับการฝึกสตินะครับควรต้องฝึกทุกวันนะครับโดยจัดเป็นตารางเวลาที่แน่นอนนะครับแล้วก็ควรเป็นช่วงเวลาที่เช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับครั้งละ10-20นาทีนะครับจึงจะได้ผลดีระบุความคิดทางลบนะครับที่มีอยู่นะครับค้นหาความคิดทางบวกมาทดแทนนะครับบอกตัวเองด้วยความคิดทางบวกนะครับตระหนักรู้เรื่องที่คิดลบนะครับก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับสำหรับท่านใดที่เครียดอยู่นะครับก็ขอให้ทุกท่านคิดทางบวกนะครับเป็นเกร็ดความรู้นะครับมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังงานเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราก็ต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านมาพักฟังเกร็ดความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเราสักครู่หนึ่งก่อนนะครับมีเรื่องของประโยชน์ของการออกกำลังกายนะครับมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับการออกกำลังกายประจำนะครับจะมีส่วนทำให้สุขภาพดีนะครับแล้วก็จะเจ็บป่วยน้อยนะครับมีอายุยืนนะครับการออกกำลังกายนะครับไม่เพียงแต่ทำให้ร่างกายนั้นแข็งแรงขึ้นนะครับแต่ยังช่วยให้สุขภาพจิตที่ดีนะครับและยังมีประโยชน์อีกหลากหลายประการต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นกระดูกแล้วก็ข้อนะครับการออกกำลังกายนะครับสามารถเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกในเด็กนะครับแล้วก็รักษาความแข็งแรงของกระดูกในวัยรุ่นนะครับที่กำลังเจริญเติบโตนะครับการออกกำลังกายจะช่วยชะลอความเสื่อมของกระดูกในช่วงวัยสูงอายุนะครับซึ่งจะเป็นการป้องกันภาวะกระดูกพรุนนะครับเมื่อกระดูกเริ่มเปราะบางนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะหักง่ายนะครับการออกกำลังกายนะครับที่มีแรงกระทำต่อกระดูกสูงนะครับอย่างเช่นการวิ่งการกระโดดเชือกนะครับการเพิ่มน้ำหนักนะครับที่เป็นแรงกระทำต่อกระดูกนะครับช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกในคนวัยหนุ่มสาวนะครับแต่สำหรับคนที่มีภาวะกระดูกพรุนแล้วนะครับควรเลือกการออกกำลังกายที่มีแรงกระทำต่อกระดูกน้อยลงนะครับอย่างเช่นการเดินและการว่ายน้ำนะครับต่อไปอย่างที่สองนะครับการออกกำลังกายสามารถลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงนะครับการออกกำลังกายช่วยปรับสมดุลคอเลสเตอรอลนะครับการออกกำลังกายเป็นประจำนะครับอย่างเช่นการเดินการวิ่งนะครับสามารถช่วยให้ระดับไขมันชนิดดีสูงขึ้นนะครับต่อไปอย่างที่สามนะครับเป็นโรคเหลือหลังนะครับการออกกำลังกายสามารถช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานนะครับนอกจากนี้นะครับการออกกำลังกายนะครับยังมีผลดีต่อคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายเป็นประจำนะครับสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับแล้วก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคในระยะยาวด้วยนะครับ4นะครับเป็นเรื่องของสุขภาพจิตนะครับการออกกำลังกายสามารถลดความเครียดนะครับแล้วก็ความวิตกกังวลนะครับช่วยการนอนหลับให้ดียิ่งขึ้นนะครับ5นะครับอย่างสุดท้ายนะครับการออกกำลังกายสามารถช่วยจัดการน้ำหนักตัวได้นะครับด้วยการปรับผ่านพลังงานและก็ช่วยสร้างสมดุลนะครับของพลังงานที่ทำให้สุขภาพดีนะครับการออกกำลังกายนะครับจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนนะครับในการรักษาน้ำหนักตัวที่เหมาะสมนะครับเป็นการแนะนำนะครับการออกกำลังกายนะครับว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างนะครับจะได้จูงใจให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นนะครับก็เป็นเกร็ดความรู้ที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านในวันนี้นะครับได้รับฟังแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้กับในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังทุกท่านได้นะครับเราก็พูดคุยกันมาสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับขณะนี้ก็มาถึงช่วงทางท้ายๆนะครับของทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกแล้วสิครับคุณฟังทางบ้านก็สามารถติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเราได้ใหม่นะครับในวันถัดไปตั้งแต่เวลา 18:20 นจนถึงเวลา 19:00 นนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันอยู่ในขณะนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับผมจะมอบอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับไว้ให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังเป็นผลงานเพลงสุดท้ายเลยนะครับค่ำคืนนี้ผมจะต้องลาไปด้วยผลงานเพลงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ

0: พร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
1: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ 1,196 ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่การขนส่งไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยมีข้อจำกัดพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียง
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
3: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
2: นางสุภจีกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องและประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอทั้งนี้หากพบปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือราคาไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569

0: ุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายน2569และยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระขณะนี้สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างได้แล้วทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยข้อมูลจะปรากฏเมื่อกระเป๋าเดินทางถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วเมื่อผู้โดยสารตรวจพบข้อมูลในระบบแล้วสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องหรือ boarding pass และแท็กกระเป๋าหรือ baggage tagไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางไปรับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายการบินไทยเส้นทางในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5373-74และเส้นทางระหว่างประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5466-68ไตรสณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเร่งจัดส่งพัสดุให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว
0: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไตรสณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไตรสณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไตรสณีย์บางส่วนโดยไตรสณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญทั้งนี้ไตรสณีย์ไทยได้ปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงโดยอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยซึ่งที่ทำการไตรสณีย์บางแห่งยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสิ่งของได้ตามปกติทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไตรสณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไตรสณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost ไตรสณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกันลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนให้ได้โดยเร็ว
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามและสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจสถานการณ์และระบบระบายน้ำในจุดสำคัญตั้งแต่ประตูระบายน้ำคูคลองและคลองสายหลักพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมพิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและระบายของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลและระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันเพื่อเห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการแก้ไขสถานการณ์ในขณะนี้จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางเส้นทางน้ำพื้นที่พักน้ำไปจนถึงจุดระบายออกไม่สามารถแก้ไขเฉพาะจุดได้โดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเร่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านกระทรวงมหาดไทยคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมประชุมซักซ้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชน ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.สมาคมประกันวินาศภัยไทยหรือ TGIA และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดระบบอย่างเป็นทางการโดยเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกตามมาตรฐานสากลจึงได้ดำเนินการจัดซื้อประกันภัยพิบัติเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชนซึ่งจะช่วยให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลือฟื้นฟูที่อยู่อาศัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปด้านนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคปภ.ระบุว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมที่อยู่อาศัยกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวประชาชนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นทันที 10,000 บาทและเมื่อประเมินความเสียหายจริงเพิ่มเติมจะจ่ายสูงสุดรวมไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทสำหรับช่องทางการเคลมประกัน TGIA ได้กำหนดไว้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org Line @thncat หมายเลขโทรศัพท์020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่โดยผู้ประสบภัยต้องเตรียมภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาลงพื้นที่ช่วยเหลือพระสงฆ์และศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
3: นางศาสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานงานกับเครือข่ายองค์การ5ศาสนาและผู้นำชุมชนที่ประสบภัยลงพื้นที่ถวายสมณบริขารและน้ำดื่มแก่พระสงฆ์รวมถึงศาสนิกชนของศาสนาต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งประสานจัดตั้งโรงครัวและศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโดยที่เขตบางกะปิมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาทิศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดรุ่นอิบาดะหัวหมากน้อยศูนย์พักพิงวัดลาดปลาเขาเขตลาดพร้าวรวมถึงศูนย์พักพิงอย่างวัดต่างๆในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการส่งมอบอาหารในวันที่4โรงครัวจิตอาสาได้จัดส่งอาหารของว่างและเครื่องดื่มไปยัง4เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตหนองจอกเขตมีนบุรีและเขตคันนายาโดยได้ส่งมอบอาหารกว่า 10,000 กล่องข้าวสารกว่า30กระสอบและน้ำดื่มเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและลดภาระในชีวิตประจำวันของประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและจะประสานงานกับเครือข่ายเพื่อส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตตามเรื้อรังพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาภายในงานการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ถึงสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่น่าห่วงที่สุดในปัจจุบันคือการเติบโตต่ำเรื้อรังในปัจจุบันยังโตไม่ถึง3%ซึ่งเป็นผลมาจากไทยขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานจนถึงภาวะเครื่องจักรเก่าและแรงงานเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีประชากรอายุเกิน60 ปีคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง20%ของประชากรทั้งหมดสำหรับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะถัดไปรัฐบาลเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญแก้ปัญหาโตกระจุกจนกระจายด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเสริมทักษะแรงงานและกระจายประโยชน์จากอุตสาหกรรมใหม่ไปสู่ผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพเร่งเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงถึงเกือบ10%ของ GDP จึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานและภัยธรรมชาติ
5: เราจะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงก็ต้องเอากรรมการร่วมภาครัฐเอกชนมาขับเคลื่อนมาจับว่าอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนไป AI อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดต่างๆเหล่านี้เนี่ยและสั่งให้เชื่อมให้ถึงซัพพลายเชนในไทยถึง SME ไทย ให้ถึงคนไทยเนี่ยครับคือโจทย์ใหญ่ๆของแผนและต้องมีแผนขับเคลื่อนด้วย
4: สำหรับเสถียรภาพทางการเงินต่างประเทศของไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งมากโดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึงประมาณ$300,000,000รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งรองรับการนำเข้าได้นานถึง10เดือนและมีมูลค่ามากกว่านี้ต่างประเทศระยะสั้นถึง 2.5 เท่าจึงยากที่จะเกิดวิกฤตซ้ำรอยในปี2540นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศปรับนโยบายการทูตเป็นเชิงรุกเพื่อกู้วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกพร้อมวางกรอบการดำเนินงานผ่านยุทธศาสตร์การทูตนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยในยุคที่ระเบียบโลกและภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วโดยย้ำว่าประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนการทำงานจากการตั้งรับมาเป็นเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศได้วางกรอบการดำเนินงานหลักผ่าน4ยุทธศาสตร์การทูตเพื่อขับเคลื่อนประเทศได้แก่1การทูตเชิงยุทธศาสตร์กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ชัดเจนในทุกสถานการณ์2การทูตเชิงความเร็วคาดการและรับมือวิกฤตทันท่วงทีเช่นการเร่งอพยพคนไทยในตะวันออกกลาง 3. การทูตที่มีเอกภาพบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเศรษฐกิจความมั่นคงและวิทยาศาสตร์และ 4. การทูตเพื่อการสื่อสารสร้างความโปร่งใสกับประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลสมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชารีอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลยกระดับการปราบปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริการาว25,800,000คนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้นในอเมริกาใต้และอเมริกากลางโดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์เอลนีโญในรอบนี้ซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนกล่าวว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทำให้เด็กจำนวนมากตกอยู่ในภาวะเปราะบางที่รุนแรงกว่าเดิมและเพิ่มความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วทั้งนี้ยูนิเซฟขอรับเงินทุนสนับสนุนจำนวน53,800,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนีโญในภูมิภาคลาตินอเมริกาแต่ข้อมูลณวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมายูนิเซฟกลับได้รับเงินสนับสนุนเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันไม่ให้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงเรียกร้องให้ชาวอเมริกันร่วมกันต่อต้านนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่สนับสนุนอิสราเอลและการใช้กำลังทหารแทรกแซงประเทศอื่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐมีกำหนดถอนกำลังออกจากฐานทัพที่เหลือในอิรักตามข้อตกลงที่ทำไว้กับอิรักเมื่อปี2567ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งอิหร่านมองว่าการถอนกำลังของสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.95 เซนติเมตรและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.06 เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
11: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
12: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
13: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
14: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
15: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

สวัสดีกันอีกเหมือนเช่นเคยครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักและก็คิดถึงทุกท่านครับพอถึงเวลา 19:30 นครับกับผมประวิตรจันทร์โอนต้องหอบหิ้วรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับนำความบันเทิงจากนี้เป็นต้นไปครับจนกระทั่งถึงเวลา 20:00 นครับของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยครับซึ่งส่งกระจายเสียงครับจากปู่ที่1ครับบ้านนาแคตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับพูดคุยกันเช่นนี้เป็นประจำทุกคืนครับ

งไปครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่ตั้งใจเลือกนำมาฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านครับไม่ได้ฝากทางไปรษณีย์ครับแต่ฝากทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์และก็FM 99 เมกะเฮิรตซ์ครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันฟังบทเพลงที่มีความไพเราะครับจากทางรายการครับก็หลายต่อหลายบทเพลงนั่นแหละครับยังคงรอคอยท่านฟังอยู่จนกระทั่งถึงเวลา 20:00 น.ครับ

จะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วล่ะครับสำหรับทางรายการในคืนนี้ครับก็เป็นห่วงเป็นใยครับสำหรับท่านที่ใช้รถใช้ถนนครับนั่งอยู่หลังพวงมาลัยในค่ำคืนนี้ครับก็ขอให้ทุกคันครับเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัยกันทุกผู้ทุกคนครับไว้วันพรุ่งนี้ครับย้อนกลับมาพูดมาคุยกับท่านฟังกันใหม่สำหรับในค่ำคืนนี้ก็ขอให้ท่านฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

ายงัดพายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรัก

0: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชี
1: ดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันเป็นวันที่1กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอัชราพรดวงละว่านักกีฬาเรือแคนูสลาลอมคว้าเหรียญเงินมาครองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศ

0: าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปภายหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแกนสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปเวลา 12:54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วณห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและมอบแก่ราษฎรอำเภออรัญญประเทศณหอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบรวมทั้งได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทางนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งยังได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการ

0: ฏิบัติหน้าที่ยึดการประสานความร่วมมือและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ติดอยู่ในที่พักอาศัยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
2: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยทหารในขณะนี้ว่ากองทัพบกให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยซึ่งจำเป็นต้องได้รับอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพจึงได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเหล่าทัพและหน่วยงานในพื้นที่น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการดูแลประชาชนผู้เดือดร้อนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการกำลังพลหน่วยทหารจิตอาสาและภาคส่วนต่างๆจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายวันละ3มื้อและเร่งนำส่งให้ถึงมือประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะในจุดที่น้ำท่วมสูงหรือการสัญจรเข้าออกยากลำบากปัจจุบันได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมทั้งสิ้น21แห่งครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่เขตลาดกระบังสวนหลวงดอนเมืองบางกะปิคลองสามวาประเวศและสะพานสูงรวมถึงในพื้นที่ต่างจังหวัดได้แก่จังหวัดนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและปทุมธานีโดยสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่และส่งมอบให้แก่ประชาชนไปแล้วรวมกว่า 90,000 กล่องโดยโรงครัวพระราชทานยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องและจัดทำอาหารให้ครบ3มื้อควบคู่กับการติดตามสถานการณ์และประเมินความต้องการในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงอย่างทั่วถึงและตรงจุดมากที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี2569พร้อมเครื่องบริวารสำหรับทอดถวายพระอารามหลวง23แห่งก่อนถึงเทศกาลกฐินนายพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงกรมหน่วยงานองค์กรคณะบุคคลและเอกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ในเทศกาลกฐินพุทธศักราช2569จำนวน310พระอารามและวัดไทยในต่างประเทศจำนวน31วัดโดยปีนี้กำหนดกฐินการเริ่มตั้งแต่วันที่27ตุลาคมจนถึงวันที่24พฤศจิกายนแต่ขณะนี้มีพระอารามหลวง29แห่งยังไม่มีผู้แจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษาณพระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรได้ที่กรมการศาสนาก่อนถึงช่วงเทศกาลกฐินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยไม่เคยคิดปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันขณะนี้ทุกภาคส่วนช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประเมินผลการทำงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมว่าขณะนี้รัฐบาลมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและยังไม่เคยคิดจะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารจัดการน้ำของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผิดพลาดหรือไม่ย้ำว่าขณะนี้ทุกคนทำงานเต็มที่หากวันนี้วิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่จะยิ่งทำให้งานถดถอยลงพร้อมระบุว่าหากพิจารณาจากสถานการณ์ในขณะนี้พบว่าดีขึ้นตามลำดับจากเหตุปัจจัยทั้งสภาพธรรมชาติการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดได้หารือกับปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งบัญชาการในพื้นที่และได้รับรายงานว่าระดับน้ำลดลงแล้วโดยพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังจำเป็นต้องรอน้ำทะเลลดได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้อย่างเต็มที่และจะเร่งสูบน้ำออกทันทีเมื่อเห็นคันดินย้ำว่าการสูบน้ำต้องดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมเพราะหากสูบผิดเวลาน้ำจะย้อนกลับเข้ามาทำให้สิ้นเปลือง ทรัพยากรและไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้จริงซึ่งทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครยืนยันไม่มีการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
3: นายเจษฎาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกการใช้พื้นที่หน่วงน้ำอีกทั้งยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุของการยกเลิกบางโครงการเนื่องจากไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่ประกอบกับได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงการแล้วทั้งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโครงการแก้มลิงรวม38แห่งรวมปริมาตรเก็บกักน้ำ 13.71 ล้านลูกบาศก์เมตรและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก7แห่งรวมประมาณ 290,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะรองรับมวลน้ำได้มากกว่า14ล้านลูกบาศก์เมตรผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกล่าวเสริมว่าการบริหารจัดการน้ำต้องทำอย่างเป็นระบบทั้งระบบคลองประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำและการปรับปรุงพื้นที่รับน้ำจะต้องอาศัยความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาวชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยหลังบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนระงับการขนส่งสินค้าขาเข้าและขาออกชั่วคราวเป็นเวลา7วันพร้อมประสานสายการบินอื่นรองรับ
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกณคลังสินค้าการบินไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่30กันยายนถึง6ตุลาคมนี้หลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพนักงานว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าที่ต้องควบคุมระยะเวลาในการส่งออกซึ่งภาคเอกชนจำเป็นต้องมีช่องทางขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้มอบหมายกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประเมินผลกระทบและตรวจสอบว่าสินค้าประเภทใดได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการดังกล่าวรวมถึงประสานสายการบินอื่นเพื่อหาแนวทางรองรับการขนส่งสินค้าโดยยอมรับว่าระยะเวลา7วันถือว่าค่อนข้างนานจึงต้องติดตามผลกระทบต่อผู้ส่งออกอย่างใกล้ชิดกริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ตั้งศูนย์บัญชาการแก้วิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีโดยให้ระดมสรรพกำลังเร่งระบายน้ำและเยียวยาผู้ประกอบการอย่างครบวงจรนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมเพื่อบัญชาการเหตุการณ์และประเมินสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงภายหลังได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมและมวลน้ำภายนอกไหลเข้าท่วมขังบริเวณเฟส 6-9 ในระดับเฉลี่ย40เซนติเมตรโดยล่าสุดผู้ว่าการกนอได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อยกระดับมาตรการรับมือขั้นสูงสุดในการสกัดกั้นมวลน้ำจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ร้อยละร้อยควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่คลองพานทองผ่านการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำ26แห่งการเสริมปั๊มน้ำเคลื่อนที่การขุดลอกคลองนอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกองทัพเรือเพื่อสนับสนุนเรือท้องแบนและเรือผลักดันน้ำพร้อมจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาจัดหาที่พักชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการรวมถึงชุมชนโดยรอบอย่างเร่งด่วนทั้งนี้แม้ปัจจุบันความเข้มข้นของฝนในพื้นที่จะลดลงเป็นศูนย์แล้วแต่กนอยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อรำลึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการอุดมศึกษาร
5: องศาสตราจารย์ปราณีสังคตวัฒน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสครบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม ศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านอดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยมีรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนางสาวประวีณาธาดาพรหมเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์และผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทางการศึกษาและตำแหน่งทางการเมืองสำคัญเช่นปลัดทบวงมหาวิทยาลัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกทั้งได้รับการยกย่องเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนรู้ของไทยโดยเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยในภูมิภาค3แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งใช้ระบบการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทยและได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2564ชาวนันมาลีรายงาน
0: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนครั้งใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าโจมตีศูนย์สื่อสารในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนรวมทั้งโครงสร้างด้านพลังงานในภูมิภาคเคียฟซึ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของยูเครนและสถานที่ตั้งทางทหารรอบกรุงเคียฟนอกจากนี้ยังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือในเมืองอิสมาอิลเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนบริเวณแม่น้ำดานูบกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังเปิดเผยอีกว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลดำซึ่งต้องสงสัยว่ากำลังขนยุทธโภคและสินค้าที่ใช้ได้ทั้งสองทางหรือสินค้าที่ใช้ได้ทั้งภาคพลเรือนและทางการทหารซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังท่าเรือในเมืองโอเดซ่าศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลของยูเครนซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลดำสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่6แห่งโมร็อกโกทรงแต่งตั้งนางฟาติมาเอสซาราเอลมันซูรีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโมร็อกโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังพรรค PAM ของนางเอลมันซูรีคว้าที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดจำนวน97ที่นั่งในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังทรงมอบหมายให้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยนางเอลมันซูรีจะเจรจาจัดตั้งรัฐบาลผสมและเสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปทางนี้นางเอลมันซูรีเป็นนักกฎหมายและเคยดำรงตำแหน่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเคหะและนายกเทศมนตรีเมืองมาราเกชโดยรัฐบาลชุดใหม่ของนางมันซูรีมีภารกิจต้องเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความไม่พอใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่รวมถึงดูแลการเตรียมเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2573ร่วมกับโปรตุเกสและสเปนซึ่งโมร็อกโกมีแผนลงทุนประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐประธานาธิบดีซิริลรามาโฟซาของแอฟริกาใต้ออกมาตรการปราบปรามความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงโดยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความคืบหน้าและปัญหาความล่าช้าของคดีฆาตกรรมและคดีทางเพศที่ยังไม่ได้ข้อยุติภายใน60วันหลังมีรายงานพบศพผู้หญิง11รายในเมืองเอคูฮูเลนีทางตะวันออกของนครโจฮันเนสเบิร์กตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับประชาชนทั่วไปขณะเดียวกันรัฐบาลแอฟริกาใต้จะเพิ่มการสนับสนุนหน่วยงานที่ดูแลผู้หญิงและเด็กและจะตั้งจุดรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้เสียหายในสถานีตำรวจทั่วประเทศ พร้อมเร่งตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ค้างสะสมโดยประธานาธิบดีรามาโฟซายืนยันว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาเพื่อให้เด็กและผู้หญิงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสรีและปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่กีฬาเรือแคนูสลาลอมพายเดี่ยวหญิงอัชราพรดวงละว่าพายหลบหลีกต่อสู้กับแก่งน้ำเชี่ยวก่อนทำเวลาได้ 125.85 วินาทีคว้าเหรียญเงินไปครองได้สำเร็จซึ่งถือเป็นเหรียญเอเชียนเกมเหรียญที่2ของเธอด้วยหลังจากเคยได้เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไบรท์ธาราวดีนาราพรพัฒน์กับเบสวรพีชยากรก้องภพสรุตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะพอลส์เบอร์นาเดตกับรอนดีน่าเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซต21-17 12-21และ15-13ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โรเจล่าไคเลมฮาวกับปาการาโซเฟียชานินในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.ส่วนคู่ของสรินลดามงคลกับพัชราพรศรีหวงศ์แพ้ให้กับเฉาชูถิงกับดองเจียจากจีน 0-2 เซต 18-21 13-21 หยุดเส้นทางในรอบนี้ด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์เตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกกับกูรินคีริวจากคาซัคสถาน 2-0 เซต 21-19 และ 21-13 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชลิฟกับจังโกอาเมดจากกาตาร์ขณะที่การแข่งขันยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูแพ้ให้กับคู่จากจีนไปอย่างหวุดหวิด154-158คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายกสิดิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ12ของรายการเอาชนะติโมเฟสกาตอฟมือวางอันดับ5ของรายการ 2-0 เซต 6-2 และ 7-6 ไทเบรก 8-6 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนชายเดี่ยวอีกคู่แม็กซิมัสพาราพลโจรลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ15ของรายการแพ้ให้กับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกจากคาซัคสถานมือวางอันดับ2ของรายการ0-2เซต 1-6 และ 4-6 ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ5ของรายการแพ้ยูเลียปูตินเซวานักหวดชาวคาซัคสถานมือวางอันดับ3ของรายการ 0-2 เซต 3-6 และ 0-6 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยพลาดท่าแพ้เวียดนาม 0-2 เซต 14-17 และ 12-15 สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยหลังถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ยืนยันตรงกับตัวอย่าง A พบสารดังกล่าวเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากนี้จะต้องรอการพิจารณาบทลงโทษว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรส่วนสาเหตุที่ตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางชนิดซึ่งฉลากยาอาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามทำให้นักกีฬาไม่ทราบและใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนี้นักกีฬาจะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าต่อไป
9: ผลตรวจผล B เนาะก็ออกมาก็ตรงกับผล A นั่นคือจากการตรวจแล้วก็ยืนยันมานะครับส่วนเรื่องของการต่อสู้คดีก็คือคุณน้องพิงก็คงจะต้องให้เหตุผลและยาอะไรที่ใช้ก็คงจะต้องชี้แจงกลับไปนะครับว่าใช้ยาอะไรบ้างประเภทไหนก็ถ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็คงจะได้รับโทษที่ไม่รุนแรงแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เช่นนั้นมันก็อาจจะโดนแบนหลายปี
8: สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีน ที่149เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น46เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองปุริพัฒน์สอนการรายงาน
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวิโร
11: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะ2ประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่2คือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้ง2ประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
12: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
10: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
12: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
10: หยุดอย่า กดอย่าโอน
12: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
10: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
12: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยหน่วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
3: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
2: ้เราอธิษฐานเพื่อพัฒนา
4: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
5: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
4: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
6: ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะ
7: ไปกับเขาอ่ะตัวเองไม่ต้องกลัวนะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
8: น่ารักอ่ะตัวเองวิวข้างทางสวยจังเลยนะ
7: หวานใจนักซิ่งของเขาอ่ะสวยกว่า
8: ตัวเอง
7: เจ้าเห็นมั้ยความรักชนะทุกอย่าง
8: จริงไหม
9: ลดสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
10: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
11: ความคิดดีจังหนูชอบ
12: ผมก็ชอบนะ
13: ป้าก็ชอบ
14: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
15: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
16: สาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
17: สวัสดีครับ
13: คุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับเป็นประจำที่เราจะได้ร่วมพูดคุยประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจกันนะครับกับทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ธนวัฒน์ครับ
17: ครับสวัสดีครับคุณสีชัยและท่านฟังครับ
13: ครับยังชุ่มชุ่มฉ่ำฉ่ำแฉะกันอยู่นะต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนครับว่ารอดไหมฮะรอบนี้ครับอาจารย์ครับ
17: คือคำถามผมตอบแบบสองขั้นนะ
13: ครับ
17: ก็คือหนึ่งเนี่ยตัวผมรอด
13: ครับ
17: ตัวผมรอดเพราะว่าก็ออกไปลุ้นอยู่นะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าบ้านผมอยู่แถวแบบกินแถบนั้นแถบผมเนี่ยอยู่แถวรามอินทราเน
13: า
17: ะตัดลงรามอินทราพวกนี้นะครับมันมีคลองอ่ะพอบ้านใกล้คลองแล้วก็ไปนั่งลุ้นทุกวันเพราะว่าผมเชื่อน้ำเนี่ยที่ระบายเนี่ยนะครับถ้าผ่านคลองเนี่ยน่าจะมีน้ำท่วมขังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นทางของในเขตเมืองเนี่ยเพชรบุรีนะครับถนนเพชรบุรีเนี่ยก็จะเห็นว่ามีน้ำท่วมขังนะครับหรือแม้กระทั่งพื้นที่อย่างเช่นเอกมัยของดีนมาเนาะหรือแม้ทั้งตัววิภาวดีแถวมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของทางด้านดอนเมืองรังสิตตรงนี้ผมว่าคืออะไรที่เป็นคลองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ในโซนของการที่น้ำท่วมขังอันนี้โจทย์แรกก่อนที่ผมตอบนะก็คือผมมารอดนะครับแต่ผมจะไม่ถามคุณศิริชัยนะคุณศิริชัยเราเองนะแต่อีกอันนึงคือเศรษฐกิจไทยเนี่ยรอดไหมอันนี้เป็นประเด็
13: น
17: ผมว่ารอดเพราะว่าผลกระทบไม่มากเลยก็คือกัน
13: ได้ครับอาจารย์แต่ว่าอาจารย์รอดนะครับมีหลายๆคนที่อาจจะไม่รอดนะฮะผมเองก็ไม่รอดนะครับอาจารย์ครับ
17: ถือว่าเป็นผู้ประสบเหตุ
13: ผู้ประสบภัยโดยตรงเลยฮะอาจารย์ครับ
17: อ๋อเอาเรียกว่าภัยเลยเหรอ
13: ใช่ฮะ
17: ไม่ประสบเหตุใช่ไหมประสบภัยเลยใช่ไหม
13: มันเข้ามาในบ้านเลยครับอาจารย์
17: อ
13: ๋
17: อเหรอฮะเชิญเขาเข้ามาหรือว่าเชิญเขามาหรือว่า
13: ไม่ได้เชิญครับอุดทั้งกั้นทั้งใช้ทั้งเวทมนต์คาถาอะไรต่างๆนั้นนะเขาก็แหม่นะฮะเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนๆกับอีกหลายๆคนก็แล้วกันเนาะสำหรับใครที่ไม่รอดนะครับแต่ว่าทั้งนั้นทางด้านของหน่วยงานรัฐเองนะครับอาจารย์เขาก็มีมาตรการที่จะช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นก่อนด้วยนะครับอาจารย์ครับ
17: ครับ
13: ครับ
17: ก็ครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ยินมานะครับว่าจริงๆภาครัฐเองเนี่ยก็พยายามที่จะพูดถึงในเรื่องของภัยต่างๆเนี่ยก็เห็นมีโครงการอยากจะเนี่ยทำประกันกับบริษัทประกันเนี่ยเนาะนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็เพื่อจะลดวงเงินงบประมาณก็ต้องดูนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยคำว่าภัยพิบัติเนี่ยมันเยอะมากคือถ้าเรามาดูปีนี้เนี่ยเราสังเกตว่าสิ่งที่ไทยไม่เคยมีใครก็เจอเช่นแผ่นดินไหวใช่ไหมครับที่เราเคยเห็นเนี่ยช่วงระยะเวลาปีสองปีเนี่ย
13: ที่ผ่านมา
17: แผ่นดินไหวนะครับแล้วท้ายสุดเราก็เจอแบบน้ำท่วมกรุงเทพครั้งใหญ่ในรอบหลายปีแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยเราอาจจะยังไม่เจอเรื่องพายุลมแรงนะวาตภัยเรายังไม่เจอนะครับแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยอันนี้เฉพาะไทยนะแต่ถ้าเป็นยุโรปโอ้โหขึ้นความร้อนอันนี้เขาเรียกว่าไฟได้นะขึ้นความร้อนโอ้โหร้อนมากแล้วคนยุโรปเองฝรั่งเศสเสียชีวิตอุณหภูมิร้อนมากนะครับถ้ามาเจอดินโอ้โหที่จีนชายแดนจีนเนี่ยโอ้โหแบบดินถล่มมันเนี่ยมันเป็นช่วงที่โลกร้อนโลกเดือดและทำให้เราเนี่ยต้องวางแผนเรื่องเหล่านี้ดีๆครับ
13: อืมครับเอาละครับหลังจากที่พูดคุยเรื่องภัยพิบัติแล้วก็เรื่องของผู้ประสบเหตุผู้ประสบภัยกันแล้วนะฮะรอดไม่รอดนะครับก็มีสองมุมมองอาจารย์รอดผมไม่รอดนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจไทยกันบ้างดีครับอาจารย์ครับแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2569แล้วนะครับตอนนี้ก็แหมมันเจอกับเรื่องราวต่างๆนะฮะพูดถึงปีนี้ครับอาจารย์ครับเรื่องราวของคนในวงการแวดวงธุรกิจเนี่ยนะฮะหรือว่าในเรื่องราวของเศรษฐกิจบ้านเราเองเนี่ยดูแล้วค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ทั้งเรื่องราวของราคาน้ำมันที่มันพุ่งขึ้นนะครับจากเรื่องของสภาวะการที่ตะวันออกกลางนะครับแล้วก็เรื่องราวของสงครามเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกาแล้วก็อีกหลายๆเรื่องราวนะครับอาจารย์มองว่าในส่วนของไตรมาสสุดท้ายเนี่ยนะฮะจะเป็นยังไงเราจะรอดหรือเราจะไม่รอดครับอาจารย์ครับ
17: คือถ้าถามผมไตรมาสสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าในมุมผมนะ
13: ครับ
17: คือรอดชัวร์ครับ
13: อืมอันนี้ชัดเจนนะว่าชัวร์อ
17: ันนี้แบบผมพูดชัดเจนเลยคือรอดชัวร
13: ์ครับ
17: คือที่พูดอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวหลายคนบอกเอ๊ะทำไมถึงบอกว่ารอดชัวร์พอเอาแค่ไตรมาสสุดท้ายไงของปีนี้ใช่ไหมครับ
13: ครับ
17: ปีหน้าค่อยว่ากัน
13: ปีหน้าค่อยว่ากัน
17: ถามว่าทำไมถึงมองแบบนั้นเพราะว่า ตอนนี้ก็สิ้นเดือน
13: ใกล้ๆกันยายนแล้วครับ
17: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาเอาบรรยากาศที่จะทำให้โลกเนี่ยมีปัญหาได้ก็คือภัยพิบัติรุนแรงมหาศาลทั้งโลกซึ่งความน่าเป็นน้อยมากนะครับ นะอันที่สองเนี่ยภัยพิบัติทางธรรมชาติของไทยเกิดขึ้นเฉพาะและอย่างกว้างขวางซึ่งก็บอกว่ายากนะเพราะว่าฝนไม่น่าจะเข้ามาในฤดูหนาวนะครับไม่ควร ไม่ควรแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นแต่ว่าตามสถิติไม่ควรมันไม่ควรอยู่แล้วนะครับต่อมาก็คือถ้าปกติเนี่ยจะมีน้ำท่วมเนี่ยน้ำจะท่วมทางภาคใต้
13: ค
17: ือสังเกตว่าพอกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนอันเนี้ยหรือตุลาแบบนี้ผมว่ามันจะท่วมทางเหนือลงมาถึงภาคกลางกรุงเทพแต่ว่าถ้าเป็นตัวของทางด้านภาคใต้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นประมาณปลายปีผมจำได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นผู้ประสบภัยจริงๆน้ำท่วมหาดใหญ่นะและวันนั้นเป็นการประชุมหอการค้าทั่วประเทศก็คือค่ำคืนวันศุกร์นะครับ ที่เตรียมตัวจะประชุมวันเสาร์ก็ปรากฏว่าฝนตกทั้งคืนแบบที่กรุงเทพนี่แหละนะครับตกทั้งวันทั้งคืนเนี่ยจนทำให้น้ำเนี่ยแบบน้ำท่วมนะครับจนทำให้สุดท้ายคือสนามบินปิดแล้วเราก็จำได้ว่าที่หาดใหญ่เนี่ยน้ำท่วมสูงนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเห็นว่าภาคใต้เนี่ยจะประมาณปลายปีแล้วก็ภาคใต้ถ้าน้ำท่วมเนี่ยจะเป็นบริเวณเฉพาะก็คือเศรษฐกิจภาคใต้เนี่ยจะมีขนาดประมาณ 10% ของ GDP นะครับจึงไม่ได้มีผลกระทบต่อตัวเศรษฐกิจโดยรวมมากมายนักนะครับและถ้าน้ำท่วมเฉพาะจุดซึ่งไม่ได้กว้างขวางเนี่ยมันก็จะไม่รุนแรงอ่ะตอนนี้2อันแล้วนะก็คือวิภัยพิบัติโลกภัยพิบัติไทยไม่น่าจะมีผลรุนแรงตอนนี้สงครามนะครับกับสงครามการค้าเอาสงครามก่อนสหรัฐเองเนี่ยก็จะพูดกับอิหร่านเสมอว่าเราจะตอบโต้คุณรุนแรงนะนะครับจะสังเกตใช่ไหมครับว่าสถานการณ์ของสงครามมันไม่ได้รุนแรงแม้ว่าจะมีข่าวคราวว่าทางฮูตีนะครับก็เข้าไปโจมตีซาอุดิอาระเบียทำให้น้ำมันเนี่ยส่งมอบไปยังยุโรปไม่ได้และทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับหรือภาคยุโรปเนี่ยเขาจะส่งมาช่วยส่งคนมาช่วยซาอุเพราะว่าเขาอะต้องการน้ำมันนะครับไม่งั้นเขาจะเดือดร้อนนะครับขณะเดียวกันเองประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยถ้าจะถล่มอิหร่านหรืออิหร่านจะถล่มรุนแรงและทำให้น้ำมันมันขาดเนี่ยโลกจะเดือดร้อนเพราะว่าสหรัฐอเมริกาจะเลือกตั้งกลางปีดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ความรุนแรงของสงครามเนี่ยจึงไม่น่าจะปะทุรุนแรงที่จะทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยสะเทือนจากการที่ราคาน้ำมันแพงและถ้าเราเห็นภาพของสงครามกับสงครามการค้าเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไปรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถึงบันไดของเครื่องบินเลยและบรรยากาศของการพักรบสงครามการค้าก็ลากไปถึงปีหน้ามกราซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่ไม่ได้มีอะไรปะทุผมถึงบอกว่าจนถึงสิ้นปีเนี่ยผมเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยไม่กระเทือนต้องรอแต่ต้นปีหน้าผมไม่รู้ค่อยคุยกัน
13: เ
17: พราะนั้นไม่น่ามีปัจจัยเสี่ยงครับสงครามจริงสงครามการค้าหรือแม้ทั้งภัยพิบัติไม่ควรคร
13: ับแล้วก็มันก็มีสัญญาณที่ดีนะครับอาจารย์ในเรื่องราวที่ทางด้านของนายกเองนะฮะนายกรัฐมนตรีที่ได้เดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็รวมไปถึงทีมเศรษฐกิจไทยนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไปพูดคุยนะครับเจรจาเรื่องของกำแพงภาษีก็เห็นว่าก็มีสัญญาณที่ดีบ่งบอกมาว่าน่าจะมีการพูดคุยที่เรียกว่าเป็นประโยชน์นะครับต่อทั้งประเทศไทยเองนะฮะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเองก็วินวินก็น่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์
17: ครับเราก็ควรจะพูดข่าวดีอื่นๆเน
13: า
17: ะ
13: ครับอาจารย
17: ์ก็คือข่าวดีอื่นคือเกี่ยวกับเรื่องทอง
13: อ๋อคร
17: ับ นะเนเน่ได้โกลเด้นบัสเซ
13: ิลใช่ไหมใช่ดีๆเ
17: ป็นทองโปรยเปลวใช่ไหมเนี่ยได้ทองหนึ่งแล้วนะพอเสร็จโอ้โหบิลภูริพลก็สร้างความภูมิใจด้วย
13: โอ้เหรียญทองขึ้น
17: นะเหรียญทอง100 200ทำไมสถิติคือขนาดแบบว่าวิ่งหยอกๆเข้าเส้นชัยนะเขาเรียกว่าวิ่งแบบเหมือนจ็อกกิ้งเข้าเส้นชัยอ่ะยังทำลายสถิติ
13: ผ่อนตาย
17: ใช่ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นข่าวดีที่คือเราต้องบอกว่าบรรยากาศเหล่านี้มันทำให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่บนนะครับหน้าสื
13: ่
17: อนะครับของนานาชาติมันทำให้คนไทยแลนด์นี่ไทยแลนด์ดูดีดูบวกและสิ่งสำคัญโอ้โหนี่ผมคือตอนนี้จะกลายเป็นพ่อของน้องเนเน่พ่อบุญธรรมนะสมัครต่อแถวนะเพราะว่าเราผมให้คนไทยทั้งประเทศเชียร์แต่ที่สำคัญเนี่ยสังเกตนะว่าตอนประกาศผลเนี่ยหรือตอนคอมเมนต์เนี่ยเมลบีพูดเลยโอ้โหภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ยเป็นสถานที่ที่ฉันรักมากที่สุดสวยงามนะครับพอเนเน่มาปั๊บแสดงความเป็นไทยเนี่ยผมว่าตัวซอฟต์พาวเวอร
13: ์
17: การตามรอยเนเน่เอาไม่แน่นะเหมือนกับเราตามรอยซีรีส์นะครับเพราะงี้ผมว่ามันก็เป็นภาพที่ทำให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวในช่วงของไตรมาสที่4ปีนี้เนี่ยอาจจะดูโดดเด่นคึกคักจากบรรยากาศของการโปรโมทความเป็นไทยตั้งแต่น้องลิซ่าเน่ๆนะครับและจริงๆก็วอลเลย์บอลสาวไทยนี่ก็โอ้สุดยอดแล้วบิวภูริพลใช่ๆครับ
13: โอ้นะพูดถึงประเด็นต่างๆที่เรียกว่าน่าจะทำให้จิตใจของคนไทยเนี่ยเรียกว่า ใจฟูกันไม่ได้นะครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเรามาย้อนมองกลับมานะครับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ปลายสัปดาห์แล้วก็ปลายสัปดาห์ก่อนหน้าแล้วก็ต้นสัปดาห์นี้นะครับอาจารย์คือเรื่องราวของเหตุการณ์ถ้าจะเรียกว่ามหาอุทกภัยในภาคกลางแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็คงจะไม่ผิดซะทีเดียวนะครับอาจารย์ครับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถึงแม้ว่าน้ำเนี่ยนะฮะมันจะไม่ได้เข้ามาในกรุงเทพชั้นในในเขตเศรษฐกิจแถวแถวสีลมแถวแถวสาทรหรือว่าแถวแถวที่เป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญสำคัญเนี่ยอาจจะไม่เข้ามาแต่ว่ามันก็ทำลายบรรยากาศทั้งเรื่องของการลงทุนเรื่องของอะไรต่างๆนานาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับอาจารย์ครับประชาชนหลายๆคนก็ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของยานพาหนะหลายต่อหลายคันทีเดียวนะฮะที่อาจจะต้องเสียสตุ้งสตางค์ในการที่ไปซ่อมไปแซมเนี่ยทีนี้เนี่ยเรามามองมาตรการของทางรัฐบาลจริงๆแล้วก็จะมีเรื่องของไทยช่วยไทยที่จะต่ออายุนะครับอาจารย์แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของมาตรการด้านภาษีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยครับอาจารย์อาจารย์มองว่า2มาตรการนี้เนี่ยเพียงพอหรือยังหรือว่าควรจะมีอะไรที่มันเพิ่มเติมเพื่อที่จะฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาในเรื่องราวต่างๆให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันสามารถที่จะกลับไปยิ้มได้ดีครับอาจารย์ครับ
17: คือเรากัดกระดุมทีละเม็ดก่อนนะครับผมว่าเอาเม็ดแรกที่เราจะต้องคุยกันถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของมหาอุทกภัยของกรุงเทพนะครับนะก็คือน้ำท่วมกรุงเทพนั่นแหละซึ่งผมคิดว่าหลายคนก็ช็อกแล้วก็แปลกใจนะครับก็เวลาผมถามเพื่อนเพื่อนร่วมงานหลายคนเขาบอกว่าเขานึกไม่ถึงอันที่หนึ่งนึกไม่ถึงอันที่สองคืออันที่สองคือมันรู้สึกว่ามันมาเร็วมากตอนคืนกำลังหลับพอตื่นเช้ามาก็เจ๋งนะฮะ
13: บอกนี้ครับว่าไม่มีสัญญาณเตือนใดๆนะ
17: ครับใช่แล้วก็ที่สำคัญคือทุกคนก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องขยับรถไง
13: ใช่ครับอาจารย์
17: ใช่ไหมคือผมว่ามันจึงเป็นภาพที่เราจะเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตั้งแต่คืนนะครับตั้งแต่ทั้งวันศุกร์เนาะนะครับวันศุกร์แล้วก็วันศุกร์ตอนเย็นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นปรากฏการณ์ที่รถติดรถเสียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอวันเสาร์ซึ่งน้ำก็เริ่มที่จะท่วมหนักขึ้นและจำให้เราเห็นภาพของรถจ
13: ม
17: นะครับสถานที่ในกรุงเทพเนี่ยหลายภาคส่วนก็คือคือน้ำท่วมหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมประเมินอย่างนี้ก่อนเม็ดแรกก็คือต้องประเมินความเสียหายว่ามันเยอะไหมจะได้รู้ว่ามาตรการเข้าไปเยียวยาหรือกระตุ้นเนี่ยทางเศรษฐกิจเนี่ยมันพยุงพอไหมนะครับและเศรษฐกิจไทยจะโตเท่าไหร่ผมกัดกระดุม3เม็ดเนี่ยเม็ดแรกก็คือเราต้องเริ่มต้นก่อนนะครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นขนาดเศรษฐกิจที่คือ 30% ของเศรษฐกิจไทยกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีตัว GDP เนี่ยนะครับของเขตกรุงเทพเนี่ยประมาณปีละเอาเลขกลมๆนะ6 ล้านบาทเงินหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครเนี่ยประมาณ 15,000 ล้านบาทต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาเขตกรุงเทพมหานครเฉพาะจาก21จังหวัดที่ได้ผลกระทบในรอบนี้เนี่ยนะครับก็คือ1ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินก็คือคนนะครับจะประสบภัยในเรื่องของน้ำเข้าบ้านทรัพย์สินเสียหายบ้างนะครับน้ำเข้ารถเข้ามอเตอร์ไซค์ทรัพย์สินเสียหายต้องซ่อมเยอะบางคนก็ซ่อมน้อยนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยคือการเร่งระบายน้ำแล้วก็ป้องกันซื้อของมาป้องกันสร้างฉากป้องกันนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ต้องรีบเติมน้ำมันเร่งระบายน้ำเครื่องสูบน้ำนะครับแล้วก็ต้องป้องกันเยียวยานะครับอันที่สามเนี่ยมันคือเรื่องของผลกระทบของการที่คนเนี่ยลดการจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีนัดวันศุกร์เลิกนัดนะครับไม่ช้อปปิ้งไม่ดูหนังศุกร์สิ้นเดือนก็ไม่ทำอะไรกลับบ้านก่อนนะครับพอวันเสาร์จะออกมาออกไม่ได้หรือจะไปเที่ยวห้างห้างปิดเพราะน้ำท่ว
13: ม
17: แล้วบางทีก็ไม่อยากเที่ยวห้างไม่อยากซื้อของไม่อยากกินอาหารไม่อยากจับจ่ายใช้สอยไม่เติมน้ำมันเพราะไม่เอารถออกมานะครับแต่ก็ไปซื้อของบางอย่างก็ซื้อของทุนมันก็มีบวกลบเบสเซ็ตเนี่ยทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจพลังงานไทยเราประเมินนะเพราะว่าพอวันอาทิตย์เช้าก็มีน้องๆนักข่าวโทรมาหาผ
13: ม
17: เราก็ยังมองว่าโอ้โหมันยังไม่เสด็จน้ำนะฝนแล้วเป็นไงก็บอกว่าเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะก็อาจารย์น่าช่วยประเมินหน่อยผมก็เลยประเมินนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยผลกระทบที่รวมทั้งหมดเนี่ยจะเสียหายประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาทปิดจ๊อบวันอาทิตย์นะฮะแล้วท้ายสุดเนี่ยปริมณฑลก็เราจะเห็นภาพข่าวของนะครับรังสิตนะครับปทุมนนทบุรีสมุทรปราการนครปฐมนะครับทั้งส่วนเหล่านี้เนี่ยนะครับจะมีผลกระทบนะครับเพราะเศรษฐกิจเขาขนาดเศรษฐกิจของอาเซียนจังหวัดนี้รวมกันเนี่ยประมาณ2ล้านล้านบาทจะมีผลกระทบบวกอีกนะครับไปประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ล้านบาทสามวันนะเพราะฉะนั้นความเสียหายเบื้องต้นคือ 3,000 ถึง 5,000 ล้านบาทนะครับในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพราะฉะนั้นจังหวัดที่เหลือนะครับเพราะทั้งหมดเนี่ยจะมีผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ย21 จังหวัดบางจังหวัดก็อยู่ใกล้แหล่งน้ำคือใกล้แม่น้ำแล้วก็ท่วมเต็มพื้นที่เลย บางจังหวัดก็อาจจะระบายได้เพราะนั้น 3-7 วันที่มีผลกระทบเนี่ยเราก็เชื่อว่าน่าจะมีผลกระทบเนี่ยนะครับก็คืออีก 2,000 ถึง 5,000 ล้านบาทในเบื้องต้นก็เลยประเมินได้ว่าความเสียหายน่าจะเกิดขึ้น 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจประมาณ 0.25 ถึง 0.5 ไม่เยอะเพราะมันเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวพอน้ำผ่านไปแห้งก็จะเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูเพราะฉะนั้นจุดแรกก่อนก็คือตัวเลขเยอะเนาะเสียหายไม่เยอะนี่ข้อสรุปกระดุมเม็ดแรกนะครับพอกระดุมเม็ดที่2นะครับที่คุณศรีชัยถามผมว่ารัฐบาลเนี่ยเขาเติมอะไรบ้างรัฐบาลเนี่ยเติมเงิน 40,000 ล้านบาทสำหรับโครงการของไทยช่วยไทย plus ก็คือใช้เดือนละ500เนอะนะครับประมาณนั้นนะครับและท้ายสุดเนี่ยก็จะมีเม็ดเงินต่างๆที่รัฐบาลพยายามเร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่างๆผมเชื่อว่านะไอ้ความเสียหาย 5,000 ถึง 10,000 จากน้ำท่วมเนี่ยเราเอาไทยช่วยไทย plus เนี่ยไปเติมเนี่ย2เดือนเนี่ย 40,000 ล้านเห็นนะมันยังบวกอยู
13: ่
17: นะอันนี้คืออันที่2นะก็คือเงินชดเชยเยียวยาก็แน่นอนมันจะไหลออกไปจากน้ำท่วม 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทแทนที่จะอัดเข้าไปเต็มๆ 40,000 ล้านบาทมันไหลออกไปบางส่วนก็ถือว่าพยุงได้นะครับอันที่3เศรษฐกิจไทยเป็นยังไงตอนนี้หน่วยงานของภาครัฐเนี่ยจะมองว่าเศรษฐกิจไทยโตประมาณ 2.3% นะครับก็คือปีนี้เศรษฐกิจไทยโตประมาณนี้มหาลัยค้าไทยเรายังคิดว่าโอกาสที่เศรษฐกิจไทยโต 2.5 ยังมีนะถามว่าแรงส่งมีอะไรบ้าง1การประชุม ART ก็คือการค้าระหว่างไทยสหรัฐไม่มีปัญหาดูแล้วเรายังไม่รู้ว่าจะมีอะไรแต่ดูแล้วไม่มีปัญหาโทนเสียงรัฐบาลยังบวกอยู่นะฮะ2สงครามเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรกระทบรุนแรงน้ำมันเนี่ยไม่ได้เกิน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไปไกลแล้วก็รัฐบาลไทยก็เพิ่งประกาศลดราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นอีกทำให้ราคาน้ำมันในบ้านเราเนี่ยไม่ได้แพงเวอร์ก็อยู่ในระดับทรงๆใกล้เคียงเดิมนะครับอันที่3เนี่ยพืชผลทางการเกษตรเนี่ยจะออกมาเพราะว่าข้าวมันก็เริ่มออกมาคิดว่าผลกระทบของความเสียหายของข้าวเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นมากมายข้าวในมือเกษตรกรควรจะมีการเกี่ยวเก็บเกี่ยวแล้วก็ขายได้ตุลาพฤศจิกานะครับเพราะนั้นน่าจะบวกส่งออกเนี่ยน่าจะขยายตัวได้ 15% ขึ้นไปท่องเที่ยวน่าจะเริ่มกลับเข้ามาเพราะผมเดินทางไปประเทศจีนไปคุยกับมาอะไรต่างๆนะกลับมาเนี่ยโอ้โหนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะครับเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าแรงประสานเหล่านี้น่าทำให้เศรษฐกิจไทยโตได้ 2.2 ถึง 2.3% เป็นอย่างน้อยไม่น่ามีผลกระทบจากน้ำท่วมจบข่าวไปกระดุมครบ3เม็ด
13: ก็พูดถึงตัวเลข 2.2-3 ก็ใกล้กับ 2.5 ที่คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นไว้นะครับอาจารย์ครับ
17: ครับใช่ครับ
13: ครับทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องราวของโครงการไทยช่วยไทย plus ไปแล้ว 60-40 ไปแล้วเนี่ยนะฮะในส่วนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเองนะครับได้มีการเก็บข้อมูลเรื่องราวของการสถิติต่างๆเนี่ยนะว่าในรอบนี้ครับอาจารย์ครับกับรอบก่อนเนี่ยอาจจะใช้ชื่อว่าโครงการคนละครึ่งหรือว่าอะไรต่างๆนานาแต่ว่ามารอบนี้เนี่ยไทยช่วยไทย plus นะครับอย่างล่าสุดตัวเลขนะประมาณช่วงเดือนนี้กันยายนก็มียอดใช้จ่ายสะสมกันแสนกว่าล้านนะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับอาจารย์แล้วในช่วงของโครงการก่อนหน้านี้นะฮะรวมไปแล้วก็มาดูในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus ในครั้งนี้เนี่ยความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
17: คือถ้าเราบอกว่าการประเมินผลเนี่ยผมคงจะสรุปได้ไม่ชัดเจนผมคิดว่ารัฐบาลจะรู้ทันทีถึงยอดภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือว่าความคึกคักในเรื่องของการเงินหมุนเวียนเข้าไปในระบบอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ารัฐบาลน่าจะมีการสรุปที่ชัดเจนแต่ผมสามารถที่จะประเมินได้เนาะนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เอาข้อมูลอย่างเป็นทางการที่ภาครัฐมีเต็มรูปแบบเนี่ยเอามาประเมินนะครับเราใช้สังเกตจากโพลคือเราต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์2สถานการณ์มันต่างกันไทยช่วยไทย plus นะครับไทยช่วยไทยในรอบแรกพฤศจิกาปี68เนี่ยกับไทยช่วยไทย plus เนี่ยในรอบนะครับมิถุนาปี68 69เนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าสถานการณ์ณตอนนั้นน้ำมันถูกจะนะสถานการณ์ณตอนนี้น้ำมันแพง
13: เ
17: พราะว่าไทยช่วยไทยเนี่ยใช้ในช่วงปลายปีโอ้โหคนตอบสนองอึ้งๆดีคึกคักนะครับโอ้ดูดีเพราะว่าคนมีเงินเต็มกระเป๋าคนไม่ต้องควักจ่ายน้ำมันแพงบรรยากาศสิก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่พอตั้งแต่28กุมภาพันธ์มาโอ้โหคนไทยเติมน้ำมัน40บาท50บาทเนี่ยเงินมันก็ล่อยหล่อลงไปเศรษฐกิจมันก็มีอาการฟื้นไม่โดดเด่นเป็นรูป K shape นะครับไตรมาสที่1โต 2.8 โอ้ยังพอไหวแต่พอสงครามปั๊บไตรมาส2โต 1.9% อีกเพราะคนก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเงินทองหายากคนไม่กล้าใช้จ่าย NPL ก็เกิดขึ้นในมวลหมู่ SME นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันมีอาการนิ่งๆซึมๆพอเปิดมาปั๊บสิ้นไตรมาส2ไทยช่วยไทย plus ออกมาปั๊บ เงินมันก็พยุงและหนุนนะแต่มันไม่ได้กระตุ้นพิการพฤศจิกาธันวาปีแล้วที่เงินมันใช้ในการกระตุ้นเพราะเวลาที่เราสอบถามพ่อค้าแม่ขายจาก SME Index ที่มหาลัยการค้าไทยโดยศูนย์วิทยากรเศรษฐกิจธุรกิจทำเนี่ยพ่อค้าแม่ขายที่ร่วมโครงการบอกดียอดขายขึ้นคนที่ไม่ได้ร่วมโครงการบอกดีได้ผลกระทบในเชิงบวกนะครับทางอ้อมนะครับคนที่ไม่ร่วมโครงการก็บอกว่าก็ไม่กระเทือนนะยอดขายไม่ได้ถูกดึงออกนะครับความชุมชนผู้บริโภคก็ถูกสำรวจว่าปรับตัวดีขึ้น3เดือนติดหลังจากที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่ถ้าไปถามคนทั่วไปเศรษฐกิจดีไหมไม่ดีเคเชฟเพราะนั่นเนี่ยมันเป็นการพยุงไม่ได้กระตุ้นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าสำเร็จไหมก็สำเร็จผลแต่ถามว่ากระตุ้นเศรษฐกิจให้โดดเด่นไหมก็ยังนะ
13: ย
17: ังไม่เห็นภาพที่ชัดใช่ครับครับ
13: ก็เห็นภาพกันชัดเจนนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยถามว่าแต่หลายคนชอบไหมทุกคนชอบหมดเลยครับอาจารย์ครับ
17: ใช้
13: จ่ายในคือแบบมีคนมาช่วยจ่ายว่ากันง่ายๆว่ามันตรงนะครับ
17: จะซื้อของลดราคา 60%
13: เนี่ยถูกไหมครับอาจารย์ครับ แต่มันก็ดีนะแต่ว่าถ้าจะให้คงเรื่องราวของโครงการนี้อีกยาวๆเนี่ยก็อาจจะมองถึงเรื่องวินัยการเงินนะครับอาจารย์ว่าอาจจะต้องมามองเรื่องนั้นอีกทีนึงว่าจะอย่างไรนะครับอาจารย์เพราะว่าโครงการแต่ละโครงการเนี่ยหลายคนชอบครับแต่ว่าเรื่องราวของการที่รัฐต้องเอาเงินมาลงทุนเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้เรื่องราวของวินัยทางการเงินที่จะต้องสัมพันธ์กันกับเรื่องราวของสภาพเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมครับอาจารย์
17: ครับคือถ้าเราพูดง่ายๆเนี่ยถามว่าดีไหมก็เป็นการช่วยทำให้พ่อค้าแม่ขายขายของได้ประชาชนก็ประหยัดต้นทุนค่าของชีพนะครับอันเนี้ยรัฐบาลใช้เงินเท่าไหร่เพราะถ้าสุดไทยช่วยไทยพลัสเฟสหนึ่งกับที่จะต่ออีกสองเดือนเฟสสองเนี่ยรัฐบาลก็ใช้พรกองเงินกู้200,000,000,000 บาทผมก็ตั้งประเด็นเหล่านี้ว่า200,000,000,000 บาทที่มีความสุขกันในช่วงของ6เดือนเนี่ยก็ถึงแต่กรกฎาคมจนถึงธันวาตุลาพฤศจิกายนครับ5-6 เดือนเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือว่าเราไม่ได้สร้างโรงเรียนโรงพยาบาลกี่หลังล่ะ200,000,000 บาทถูกไหมฮะอันนี้แหละคือสิ่งที่เราแลกเราจะบอกว่ามันเป็นโครงการที่ดีมีความสุขแต่เราแลกมาด้วยกันเราไม่สามารถสร้างโรงเรียนได้เราไม่สามารถสร้างอุโมงค์ส่งน้ำที่จะลดมหาวิทยาลัยภัยน้ำท่วมได
13: ้
17: นั่นคือความสูญเสียในระยะยาวแต่เป็นความได้เปรียบหรือว่าได้ประโยชน์ในระยะสั้นเพราะฉะนั้นโครงการเหล่านี้นักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักจึงไม่สนับสนุนให้ทำอย่างต่อเนื่องบ่อย
13: ๆ
17: เพราะมันเป็นการไม่ได้ลงทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระยะยาวแต่เป็นการที่จะทำให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวได้ในช่วงของค่าของชีพแพงในระยะสั้นเท่านั้นนะครับ
13: ก็เป็นภาพต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์ครับที่ในส่วนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประสบเหตุกันบ้างหรือเปล่าอาจารย์ครับ
17: ก็ไม่ประสบนะครับเพียงแต่ว่าเราก็อย่างเช่นวันจันทร
13: ์
17: ที่ผ่านมาเนี่ยตลอดอาทิตย์เนี้ยมันเป็นช่วงเวลาของการสอบกลางภาคนะครับ
13: โอ้โหกำลังสอบ
17: เราก็เลยเลื่อนการสอบไปเลยแล้วก็เปลี่ยนมาสอนแบบระบบออนไลน์ไฮบริดแทนเนาะเพราะว่าท้ายสุดก็คือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเวลาเขาคงจะอาจจะขาดขวัญกำลังใจอ่ะก็คืออ่านหนังสือบนโต๊ะแต่เท้าแช่น้ำอ่ะก็ไม่มีความสุขนะฮะ
13: เพรา
17: ะ
13: เรามาสอบมันก็ลำบาก
17: ใช่มันลำบากเราก็เลยคิดว่าเราเลื่อนไปเชื่อว่า1อาทิตย์เนี่ยสถานการณ์น่าจะคลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคร
13: ับ
17: ใช่เดียวกันเองในเชิงของนักศึกษาและพนักงานนะครับเราก็บอกว่ามหาลัยแห่งการไทยเราก็ work from home นะครับก็คือวันจันทร์วันอังคารเราก็ work from home เพราะว่าก็เพื่อให้ทุกคนเนี่ยคลายสถานการณ์เนี่ยนะครับ นะครับจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางครับ
13: คร
17: ับ แต่ว่าน้ำไม่ท่วมครับ
13: ไม่ท่วมนะฮะสามารถที่จะไปสมัครเรียนได้
17: ไหมได้สมัครเรียนได้เลยครับตีโทเอกสมัครได้เลยครับมาเลยครับ
13: ได้ครับเอาครับในช่วงท้ายครับอาจารย์ครับอยากจะบอกกล่าวหรือว่าให้กำลังใจอะไรอย่างไรในเหตุการณ์ที่ผ่านมาบ้างไหมครับอาจารย์ครับ
17: ก็ผมคิดว่าจุดสำคัญมากๆเนี่ยนะครับที่เราจะเริ่มเห็นนะหลายคนเนี่ยก็เริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับซึ่งทางด้านสหประชาชาติเนี่ยเขาเปลี่ยนจากภาวะโลกร้อนก็คือนะครับก็คือ global warming เนี่ยเขาใช้คำว่า global boiling ก
13: ็
17: คือน้ำเดือดโลกเดือดใช่เพราะเนี่ยเราจะเห็นเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมากมายผมคิดว่าทางภาครัฐบาลไทยนะครับภาคประชาสังคมไทยเนี่ยก็จะต้องตระหนักแล้วก็จะต้องสนับสนุนการสร้างการป้องกันภัยพิบัติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันน้ำแห้งน้ำแล้งและก็การระบายน้ำอย่างรวดเร็วจากการที่ฝนตกมากนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องแบบนี้รัฐบาลต้องวางแผนนะเพราะว่าตอนนี้บางคนก็ทักนะก็มีเริ่มในโซเชียลแล้วก็ทักว่าโอ้ปี73น้ำท่วมกรุงเทพใหญ่มากเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แม้ว่าอาจจะเป็นการคาดการณ์การพยากรณ์แต่ว่าท้ายสุดมันสร้างความตระหนกได้เพราะฉะนั้นก็ถ้ารัฐบาลมีการวางแผนแล้วบางคนก็บอกนะว่าอีกหน่อยไทยอาจจะอยู่กรุงเทพอาจจะอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเหมือนเนเธอร์แลนด์ แต่เนเธอร์แลนด์ปรับตัวเตรียมตัว20ปีล่วงหน้าคำถามคือไทยเรามีโครงการแบบนี้อย่างไรเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาทำความเข้าใจแล้วก็ต้องเตรียมการร่วมกันครับ
13: ครับก็ถือว่ามอบกำลังใจดีๆนะครับให้กับทุกคนด้วยกันละกันนะครับอาจารย์ในช่วงนี้นะครับ
17: ครับ
13: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับ
17: ยินดีครับสวัสดีครับ
13: ครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube Atha Podcast นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
18: สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th จากอำเภอหนองเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันราตรีสวัสดิ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง91สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพโดยเสนอข่าวสารความรู้บันเทิงและบริการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS921.RTARF.MI.TH จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 21:00 น.เป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคลื่นข้อมูลข่าวสารความจริงนำสิ่งดีมีคุณค่าสู่ประชาชน

สวัสดีครับผู้ฟังครับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของผังรายการที่น่าสนใจในวันนี้กันนะครับว่ามีรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มต้นในช่วงเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นผู้ฟังติดตามรับฟังรายการธรรมะประจำวันนะครับ 6:00 นถึงเวลา 7:00 นติดตามรับฟังรายการรับอรุณครับและในช่วงเวลา 7:00 นถึง 7:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงเวลา 7:30 นถึงเวลา 8:00 นติดตามรับฟังรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับช่วงเวลา 8:00 นนะครับถึง 8:05 นเรามาที่เวลาครบธงชาติกันครับและช่วงเวลา 8:05 นถึง 8:30 นเป็นรายการเปิดขึ้นคุยข่าวครับช่วง 8:30 นถึง 9:30 นนะครับเป็นเรื่องเล่าจากบ่าวฝั่งโขงครับและในช่วงเวลา9:30 นถึงเวลา10:00 นครับก็จะเป็นรายการเรื่องเล่าจาก921ครับส่วนช่วงเวลา10:00 นถึง10:05 นก็ติดตามรับฟังเรื่องของข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการของฝากจากซิงจ่อยจนกระทั่งถึงเวลา11:00 นถึง11:05 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับจะต่อด้วยรายการนะครับคุยกันก่อนเที่ยงจนกระทั่งถึงเวลา12:00 นครับช่วงเวลา12:00 นนะครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยนะครับและในช่วงเวลา12:30 นถึงเวลา13:00 นเราไปติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากการถ่ายทอดเสียงนะครับของทางด้านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับข้อมูลข่าวสารประจำวันกันนะครับและในช่วงเวลา13:00 นถึง14:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงเสร็จแล้วต่อด้วยรายการชมลมลูกทุ่งนะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลา14:00 นถึงเวลา15:00 นครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงจบครับติดตามรับฟังรายการว่าวโนหัวม่วนนะครับและในช่วงเวลา15:00 นถึง16:00 นครับเราจะไปติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงและต่อด้วยรายการเพลงดีที่น่าฟังนะครับในช่วงเวลา16:00 นถึง17:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงแล้วต่อด้วยรายการคลีนครอบครัวนะครับช่วงเวลา17:00 นถึง18:00 นครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับแล้วต่อด้วยรายการชายคาทกศครับและในช่วงเวลา18:00 นถึง18:05 นนะครับที่เวลาเคารพธงชาติหลังจากนั้นครับก็จะเป็นรายการใจถึงใจนะครับในช่วงเวลา18:30 นถึงเวลา19:00 นครับติดตามรับฟังรายการคิดดีมีสาระนะครับส่วนช่วงเวลา19:00 นถึง19:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ19:30 นถึงเวลา20:00 นครับติดตามรับฟังรายการชีวิตกับเพลงครับและช่วงเวลา20:30 นถึงเวลา21:00 นนะครับปิดท้ายกันกับรายการรอบรู้รอบโลกครับเป็นรายการสุดท้ายจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยและทั้งหมดนี้คือ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันท้องภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง

องค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนทวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ตามกาลเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและติดตามรับฟังได้

0: นั้นวันนี้อยากให้พวกเราเนี่ยทราบความจริงนะเกี่ยวกับพุทธศาสนาว่าศาสนาพุทธเนี่ยสอนอะไรพระตถาคตตรัสรู้อะไรเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่าถ้าธรรมชาติ3อย่างเนี่ยไม่มีอยู่ในโลกไม่มีความจำเป็นที่อรหันตสัมมาสัมพุทธะจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกดังนั้นพระศาสดาเนี่ยเกิดมาเพื่อแก้ปัญหา3ธรรมชาตินี้เกิดแก่ตายทำอย่างไรเราจะพ้นจาก3ธรรมชาตินี้ได้นะดังนั้นให้เรารู้ว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องนี้โดยตรงนะสอนเรื่องการพ้นจากความเกิดความแก่ความตายไม่ต้องตายอีกต่อไปเนี่ยทำอย่างไรนะถ้าธรรมชาติ3อย่างเนี่ยไม่มีอยู่ในโลกไม่มีความจำเป็นที่อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกทีนี้ในความเป็นพุทธศาสนาด้วยกันเนี่ยมันมีหลากหลายเหลือเกินเวลาโยมคุยธรรมะกันโยมต้องถามว่าคุณสายไหนผมสายนี้นั่นสายนี้ในเมื่อพระเจ้าองค์เดียวกันเหตุใดจึงมีความหลากหลายความแตกต่างนะมันต้องมีใครจำมาผิดสักคนหรือมีใครไปเพิ่มเติมเพราะเหตุว่าพระตถาคตยืนยันว่าพระองค์พูดไม่มีการขัดแย้งกันสอดรับกันทั้งชีวิตความสามารถของพระตถาคตนะพระองค์กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดจัดกับอคิเวสนะบอกอคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในพระพุทธเจ้าเนี่ยกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้ผิดพลาดแม้แต่คำเดียวมีคนเดียวเท่านั้นในโลกที่ทำได้ดังนั้นต่ำกว่าพระเจ้าเนี่ยคำพูดผิดพลาดได้หมดนะดังนั้นสาวกไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยพูดพลาดได้หมดความสามารถอย่างที่สองของพระตถาคตพระองค์บอกว่าคำของพระองค์ไม่มีการขัดแย้งกันนะพระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายนับตั้งแต่ราตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้กระทั่งราตรีที่ตถาคตได้ปรินิพพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยคำตถาคตขัดแย้งกันไม่ได้ดังนั้นสายนิกายมีไม่ได้ในพุทธศาสนาต้องเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นและคำตถาคตพูดหลุดออกจากปากแล้วเป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลา นี่คือความสามารถของพระศาสดาของเราที่บางทีชาวพุทธเราไม่ทราบและขีดจำกัดของความเป็นสาวกคืออะไรพระองค์บอกว่าถึงเธอจะเป็นพระอรหันต์ผู้ปัญญาวิมุตติก็เป็นแค่ผู้เดินตามตถาคตเป็นมรรคคันธ์อยู่รู้มรรคก่อนเป็นมรรควิถูรู้แจ้งในมรรคเป็นมรรคโกวิโทฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงอะไรมรรคานุกาผู้เดินตามมรรคถึงแม้จะเป็นพระอรหันต์ผู้ปัญญาวิมุตติก็ตามหลุดพ้นด้วยปัญญานี่ให้ทราบขีดจำกัดของสาวกว่าปฏิบัติดีตรงควรชอบตามที่ศาสดาบัญญัตินะจะมาสอนผิดจากศาสดาไม่ได้และพระตถาคตยังสั่งกำชับไว้อีกด้วยว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัตินะอย่าไปบัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจะไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วนะบัญญัติไว้แล้วก็อย่าเพิกถอนอะไรไม่ได้บัญญัติก็อย่าไปบัญญัติเพิ่มเป็นเราจะสอนยังไงถ้าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าในเมื่อพระเจ้าสั่งอย่างนี้ดังนั้นก็คือต้องทรงจำคำตถาคตแล้วไปประกาศหน้าที่โยมทำตัวเหมือนไม้เนี่ยพระเจ้าพูด100ต้องออกไป100พูด50ต้องออกไป50อย่าเติมอย่าตัดคำของพระองค์นะดังนั้นจึงขึ้นจอโปรเจคเตอร์นะหรือเชื่อมเข้าไปในจอมาที่นี่รู้สึกจะทันสมัยที่สุดนะมีจอให้ดูกันทุกที่นะที่สำนักนายกยังไม่ทันสมัยเท่านี้เลย ยิ่งมีใหม่ทุกคนนี่ก็สะดวกนะเหมือนไปที่โรงเรียนเสก็มีใหม่ทุกคนก็จะถามปุ๊บนี่นะก็จะ ทำให้เราได้ความกระจ่างขึ้นมานะด ั้นเราได้รู้ความสามารถของพระศาสดาแล้วขีดจำกัดของสาวกและสิ่งที่พระเจ้าเตือนเอาไว้ว่าอย่าทำอะไรสาวกคุณอย่าทำอะไรภิกษุอย่าบัญญัติเพิ่มนะอย่าเพิกถอนนะ และพระเจ้ายังเตือนไว้อีกว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเนี่ยจะมีภิกษุไม่สนใจคำตถาคตนะบอกเตือนไว้เลยสุตตันตะเหล่าใดที่คนแต่งใหม่เนี่ยเขากลับไปสนใจนะคำของสาวกคำที่แต่งใหม่แต่คำของตถาคตเขาจะไม่งี้หูลงฟังไม่ตั้งจิตที่จะรู้ทั่วถึงไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเราเรียนลักษณะนี้น่ะจะเกิดในอนาคตและนี้คือความอันตรธานคือความหายไปของคำศาสดาจะค่อยๆหายไปจากโลกหายไปหายไปเรื่อยๆพระองค์จึงตรัสว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกลอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนคำแต่งใหม่นะคำสาวกนะที่ภาษิตขึ้นเองเนี่ยอย่าไปฟังอย่าไปศึกษามีศาสดาบัญญัติอย่างนี้และตรัสกลับกันว่าส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตไปจะรู้ตัวถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนดังนั้นพระองค์กำชับไว้เลยว่านะต้องศึกษาเล่าเรียนแต่คำตถาคตนั้นจึงอยากให้เราทราบเนี่ยพุทธประสงค์พระดำรัสนี้ซึ่งพูดมาแล้ว 2,500 กว่าปีและปีนี้ครบ 2,600 ปีของการตรัสรู้ของพระตถาคตอาตมาจึงอยากให้พวกเราเนี่ยได้กลับไปได้ยินได้ฟังคำตถาคตล้วนๆตรงๆจริงๆโดยที่ไม่มีคำหรือความเห็นของสาวกเข้าไปปะปนนะซึ่งสาวกทำไม่ได้ไม่อนุญาตนะ เพราะสัพพัญญูมีผู้เดียวในโลกนานๆจะเกิดขึ้นทีดังนั้นด้วยเหตุนี้แหละเราจึงเห็นความสำคัญ เราจึงนำพระสูตรเหล่านี้มาทำรวบรวมอยู่ในแผ่นพับนะแผ่นพับนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นคำตถาคตทั้งหมดนะที่รวบรวมบ่งบอกถึงความสำคัญของคำตถาคตพระเจ้ากำหนดสมาธิทุกครั้งคำไม่ขัดแย้งกันคำเป็นอากาลิโกเตือนว่าในอนาคตการคำพระเจ้าจะเสื่อมไปนะสอนให้ฟังแต่คำพุทธเจ้าแล้วเธอจะเป็นบริษัทที่เรียกว่าปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโนกจิวินีตาบริษัทที่ฟังแต่คำตถาคตสั่งห้ามบัญญัติเพิ่มห้ามเพิกถอนและให้รู้ว่าเธอเป็นแค่ผู้เดินตามนะและเตือนว่าเธอจะเป็นคนสุดท้ายในศาสนาของพระองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์ความขาดศูนย์แห่งกัลยาณวัตรนี้คือคำพระตถาคตมีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายอานนท์เกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้นเราขอกล่าวย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราคือตถาคตตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยนะคำตถาคตจะค่อยๆหมดไปโยมจึงเห็นว่าโยมไปหาหนังสือธรรมะในท้องตลาดในกรุงเทพร้านหนังสือใหญ่ๆมีหนังสือธรรมะขาย300-400หัวหนังสือโยมจะไม่สามารถหาหนังสือพุทธวจนะอย่างนี้ได้ไม่มีเห็นไหมว่าคำตถาคตเริ่มหายากแล้วในประเทศที่เป็นเมืองพุทธมีแต่หนังสือสาวกแต่หาคำศาสดาตัวเองไม่ได้นี่คือปัญหานะดังนั้นวันนี้อาตมาก็จะมาทำหน้าที่สำนักสักยะปุตติยะคือประกาศคำตถาคตให้โยมได้รู้จักว่าคำตถาคตเป็นอย่างไรพระเจ้าเก่งแค่ไหนที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและหลักการของพระศาสนาสอนอะไรนะ นั้นหลักฐานทั้งหมดที่ให้โยมดูเนี่ยนะเพื่อให้เราทราบที่มาที่ไปว่าหนังสือทั้งหมดที่อาตมาทำมานะจะเป็นเล่มใหญ่อย่างนี้ก็ตามนะเล่มเล็กนี่ก็ตามนะคือคำพระศาสนาทั้งหมดไม่มีคำที่แต่งขึ้นใหม่ให้ทราบว่าหลักฐานนี้นะถอยหลังไปเนี่ยตำราในทางพุทธศาสนาณวันนี้สองสำนักใหญ่คือตัวนี้มหามงกุฏ91เล่มนะมหาจุฬา45เล่มนะ พระไตรปิฎกที่อยู่ตามวัดทั่วประเทศสองสำนักนี้ใครตั้งรัชกาลที่5ตั้งนะและสองสำนักนี้เอาข้อมูลมาจากไหนเราถอยประวัติศาสตร์ไปนิดหนึ่งนะสองสำนักนี้เอาข้อมูลมาจากตัวนี้ให้เราทราบก่อนบาลีสยามรัฐใครเป็นคนทำรัชกาลที่5นะเป็นผู้ที่นิมนต์พระร้อยกว่ารูปทั่วประเทศมาประชุมกันที่วัดพระแก้วนะแล้วช่วยกันนะแปลจากอักษรขอมาเป็นอักษรสยามคือตัวที่ขึ้นในจอนี้นะทำเมื่อปี2431ถึง2436ใช้เวลา5ปีในการทำนะให้ทราบที่มาที่ไปตรงนี้ทีนี้หลักฐานที่พระในรัชกาลที่5ใช้เนี่ยเอามาจากไหนตัวใบลานเนี่ยนะตัวใบลานที่จารย์ด้วยอักษรขอมนี่เอามาจากรัชกาลที่1คือตัวนี้ซึ่งเก็บไว้ที่หอมณฑลธรรมที่วัดพระแก้วเหมือนกันร.1 นิมนต์พระมา200กว่ารูปทั่วประเทศประชุมกันที่วัดพระศรีสันเพชรคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตปัจจุบันนะแล้วช่วยกันคัดลอกพระไตรปิฎกใหม่ทั้งหมดเพราะอยุธยาถูกเผาข้อมูลหมดร.1 จึงอยากมีหลักฐานทางพุทธศาสนาเก็บไว้ในประเทศจึงรวบรวมพระแล้วก็ยืมจากประเทศลาวและประเทศรามันคือพม่ามาแล้วให้พระ200กว่ารูปเนี่ยนั่งลอกใหม่หมดเลยใช้เวลาทำอยู่6เดือนรัชกาลที่1เนี่ยควบคุมการทำด้วยพระองค์เองถวายอาหารพระในตอนเช้าถวายน้ำปานะในตอนเย็นตลอดทุกวันจนครบ6เดือนงานนี้จึงเสร็จนะนี่ให้ทราบมาที่มาที่ไปก่อนทีนี้ประเทศลาวรามันพม่าเดิมเนี่ยในแถบสุวรรณภูมิเนี่ยเอาข้อมูลหลักฐานนี้มาจากไหนเอามาจากพระเจ้าโศกมหาราชซึ่งอยู่ประมาณ200ปีหลังพระเจ้าปรินิพพานนะดังนั้นพระเจ้าเนี่ยนะพอปรินิพพานปุ๊บเนี่ยสมัยก่อนคือทรงจำใช้การทรงจำและถ่ายทอดทางปากคือมุขปาฐะถ่ายทอดมาเรื่อยๆดังนั้นผ่านมา200ปีพระเจ้าโศกมหาราชเก็บข้อมูลลงในอะไรเสาวินโศกนั้นถ้าเราไปอินเดียเราจะเจอเสาวินโศกซึ่งแกะสลักด้วยอักษรพราหมีภาษาปรากฏนะนั้นตรงนี้จึงเป็นหลักฐานที่มาที่ไปของพุทธศาสนาในปัจจุบันนะจากเสาหินมาสู่ใบลานในรัชกาลที่1มาสู่หนังสือนะตรงนี้ในรัชกาลที่5และมาสู่แผ่นซีดีแผ่นนี้ในรัชกาลที่9นะวิธีเก็บข้อมูลและตอนนี้เราพยายามกระจายข้อมูลตรงนี้เข้าสู่มือถือของทุกคนถ้าที่นี่มี Wi-Fi โหลดได้นะเรามีพระที่จบเอกด้านการเขียนโปรแกรมเข้ามาบวชชั่วคราวพอดีนะแล้วก็เลยทำข้อมูลบาลีสยามรัฐเนี่ยทั้งหมดเนี่ยบรรจุลงในแอปพลิเคชันทั้งบาลี45เล่มภาษาไทย45เล่มนะนะพร้อมกับโปรแกรมในการสแกนตรวจค้นนะเวลาเราสงสัยอะไรเนี่ยเราไม่ต้องไปเปิดทีละหน้ากดวินาทีเดียวเจอแล้วนะเพราะนั้นตอนนี้เป็นยุคที่เราสามารถตรวจสอบคำพระตถาคตได้อย่างรวดเร็วว่าอะไรคือความถูกต้องโยมคีย์คำว่าพุทธวจนะเข้าไปใน App Store หรือเข้าไปใน Android Market โยมจะได้แอปพลิเคชันตัวนี้มานะแล้วโยมก็โหลดเข้าเครื่องในพวกแท็บเล็ตอย่างนี้ก็ได้นะใครมีแท็บเล็ตใครมี iPhoneหรือระบบของ Android ใช้ได้หมดนะก็แอปพลิเคชัน e ครึ่งหนึ่งธรรมจักรครึ่งหนึ่งนะคีย์คำว่าพุทธวจนะหรือ e ติปิฎกเข้าไปตอนนี้เราไม่ต้องเดินทางไกลอย่างพระเจ้าโศกแล้วพอใส่เข้าไปปุ๊บนี่ไปทั่วโลกเลยปุ๊บคำพุทธเจ้ารวดเดียวนะ
1: ปฏิบัติไปทำกรรมไปอะไรเพื่ออะไรเพื่อไปสวรรค์เหรอเพื่อไปเป็นพรหมเหรอเพื่อไปเกิดหรืออะไรเหรอ พุทธเจ้าบอกไม่ใช่นะการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการได้เข้าสู่เทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งชื่อว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่เศร้าหมองเป็นความด่างพร้อยเป็นความขาดเป็นความทะลุของพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นพรหมจรรย์นี้ไม่ได้มีการเข้าสู่เทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นอนิสงส์เพราะว่าอะไรเพราะว่าไปเป็นเทพใดๆก็ตามตายเรียบหมดนะพรหมก็ตายเทวดาก็ตาย มนุษย์ก็ตายเปรตวิสัยตายสัตว์นรกตายพระเจ้าบอกว่าพรหมเทวดาเมื่อตายแล้วเธอเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยนั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่เราก็เป็นของตายแต่ปฏิบัติไปเพื่อได้ของตายอีกรอบหนึ่งก็เลยไม่มีประโยชน์พระศาสดาจึงต้องการให้เราปฏิบัติเพื่อเข้าถึง อมตะความไม่ตายคือนิพพานนั่นเองแล้วถามว่านิพพานศูนย์ไหมนิพพานไม่ได้ศูนย์แต่สภาวะของนิพพานนั้นเป็นของมีอยู่แต่ไม่ปรากฏการเกิดคุณสมบัติของนิพพานมี3อย่าง1ณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิด2ณวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อม3ทิฏฐสัญญัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏซึ่งจริงๆสภาวะนี้พวกเรามีอยู่ทุกคนแต่พวกเรากลับมายึดขันธ์5อันเป็นของเกิดของดับของแก่เจ็บตายเราจึงต้องแก่เจ็บตายไปกับ5ธรรมชาตินี้คือรูปกายเราเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเราเมื่อรูปตายจึงตายไปตามรูปเมื่อวิญญาณดับจึงดับไปตามวิญญาณพระเจ้าให้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อถอนความยึดมั่นออกจาก5ธรรมชาติเหล่านี้ให้ได้ถอนออกมาให้ได้5ธรรมชาตินี้เป็นระบบของกรรมถ้าเรายังอยู่ใน5ธรรมชาตินี้แก้กรรมไม่ได้วิธีแก้กรรมของพระเจ้าให้ถอนตัวตนออกจาก5ระบบนี้กลับมาสู่สภาวะเดิมของตัวเองคือนิพพานในนิพพานไม่มี5ธรรมชาตินี้คือไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณรู้นิพพานไม่ได้วิญญาณไม่ใช่ชีวิตวิญญาณเป็นธาตุรู้พระเจ้าจึงตรัสว่าไม่มีวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดแต่สัตว์ผู้มีวิชาเข้ามาหลงวิญญาณเข้ามาหลงขันธ์5แล้วเกิดตายไปกับขันธ์5ตลอดเวลาสัตว์ผู้มีวิชานี้จริงๆคือวิมุตต์แต่เรียกวิมุตต์ยังไม่ได้เพราะมันยังไม่มีวิชาขณะที่มันเข้ามาหลงขันห้าณห่วงแก๊ปตรงนี้มันถูกนิยามเรียกว่าสัตว์คือผู้ที่ติดข้องในขันทั้งห้าการติดแล้วการข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นคือขันห้าเราเรียกว่าสัตว์และเมื่อสัตว์ปฏิบัติมรรคมีองค์8 ตามหนทางที่ศาสดาผู้เป็นสัตว์เหมือนกันแต่เป็นสัตว์ประเภทอรหันตสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ได้เองสามารถรู้ทางออกจากสังสารวัฏนี้ได้เองแล้วสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเหล่าสาวกได้สดับในธรรมฟังแล้วปฏิบัติตามหลุดออกจากระบบนี้ได้เข้าสู่ระบบนี้คือวิมุตติหรือนิพพานนั้นก็คือเข้ากลับมาสู่สภาวะเดิมตัวเองที่ไม่ปรากฏการเกิดเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ปรากฏการเกิดสิ่งนั้นจะปรากฏการเสื่อมและเสื่อมเรื่อยๆแล้วก็จะดับนี่คือสัจจะนี่คืออริยสัจ4ที่พระเจ้าตรัสรู้นั่นเองว่าสังสารวัฏเนี่ยพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยตายเรียบหมดเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายไม่มีอะไรถาวรเมื่อเกิดแล้วจะเสื่อมและจะดับแต่สิ่งหนึ่งนั้นที่เข้ามาหลงยึดระบบนี้ไม่ตายเนี่ยพุทธเจ้าต้องการให้เรากลับมาสู่ระบบนี้คืออมตะธรรมความไม่ตายและจริงๆสภาวะนี้พวกเรามีทุกคนเพียงแต่ตอนนี้เราหลงเข้ามาอยู่ในระบบนี้ก็เลยหาทางออกไม่ได้หนทางที่จะออกได้คืออริยมรรคมีองค์8ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ8อย่างนี้ ไม่มีวิธีอื่นพุทธเจ้าจึงบอกไม่มีวิธีอื่นที่จะแก้กรรมมีวิธีเดียวคือมรรค8ที่จะแก้กรรมได้และ วิธีแก้กรรมเนี่ยเราจะไปบางสกุลเป็นบางสกุลตายพรมน้ำมนต์ดูหมอดูเลิกดูยามแก้ไม่ได้ต้องกลับมาที่ฝึกกายวาจาจิตของตนเองและใครก็แก้กรรมให้เราไม่ได้เราทุกคนต้องแก้ด้วยตัวเองพระเจ้าจึงให้เราพึ่งตนและพึ่งธรรมบอกอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่เราต้องพึ่งตนและพึ่งธรรมะนะเราพึ่งอย่างอื่นไม่ได้เลยครูบาอาจารย์ก็ตายหมดเหมือนกันนะท่านมาสอนเราก็เพื่อเราได้ฟังธรรมเพราะฉะนั้นการเกี่ยวข้องกับสมณะที่ถูกต้องพุทธเจ้าบอกว่าเพื่อให้ได้ยินได้ฟังธรรมให้เราได้เป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมแล้วเราจะมีโอกาสบรรลุธรรมได้ตลอดเวลาเพราะการได้ฟังธรรมนั้นเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยศูนย์จะมารู้ตามสัจธรรมได้อย่างไรต้องมี12ขั้นตอน1มีศรัทธา2ต้องเข้าไปหา3เข้าไปนั่งใกล้4เงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ให้ควรพิจารณาความที่ตนทรงจำไว้ทำทั้งหลายเนี่ยจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะความพอใจจะเกิดขึ้นผู้มีฉันทะย่อมมีอุตสาหะความพยายามแล้วพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมนี่คือ12ขั้นตอนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเป็นเรื่องสำคัญนะเมื่อเราฟังธรรมแล้วเราจึงมาฝึกการแก้กรรมตามมรรค8ทีนี้เราจะละทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวก็ยังไม่ได้จึงมีลำดับขั้นในการละครั้งแรกพระองค์จึงให้ละอกุศลก่อนอกุศลนั้นอกุศลทางกายทางวาจาก็คือตัวศีล5อกุศลทางจิตก็คือตัวนิวรณ์5พอละได้แล้วก็มาฝึกสร้างกุศลคือสติปัฏฐาน4รู้ลมหายใจเข้าออกและเมื่อฝึกสติปัฏฐาน4กุศลได้เต็มที่แล้วก็ให้ละกุศลอีกทีไม่เอาอะไรทั้งนั้นการไม่เอาอะไรทั้งนั้นคือไม่เอาขันธ์5แต่ยังเหลือสภาวะเดิมของตัวเองคืออสังขตะหรืออมตะธรรมหรือนิพพานนั่นเองหรือวิมุตติญาณทัศนะมีหลายชื่อนะนั่นคือสภาวะนิพพานที่พุทธเจ้าต้องการให้เราเข้าไปถึงคือความไม่ตายนั่นเอง พระองค์อุปมาอย่างนี้นะพระองค์บอกว่าเธอเห็นเลกวัตคนทำการวัดที่ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากแล้วถูกเอาไฟเผาไหมบอกไม่รู้สึกเป็นเพราะอะไรสาวกก็ตอบก็นั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราผู้เจ้าบอกถูกต้องทำยังไงเราจะเห็นขันธ์ห้าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนกับเห็นกิ่งไม้ใบไม้ที่เขาลากเอาไปเผาแล้วเราจะรู้ว่าเรากับมันเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันเพราะขณะที่เราเห็นมันเนี่ยเกิดแล้วก็ดับหายไปเราไม่ได้ดับไปตามมันเรายังเห็นมันอยู่แสดงว่าผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเป็นคนละตัวกันเนี่ยเป็นแง่มุมที่สุดยอดปัญญาของผู้เจ้าดังนั้นใครเฝ้าดูจิตของตนเองให้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปภายในจิตคนนั้นจะเข้าถึงอมตะคือความไม่ตายได้เทคนิคง่ายๆแค่นี้เองพระองค์จึงสอนให้เราละความเพลินและเอาจิตตั้งอยู่กับกายละความเพลินนันทิแปลว่าความเพลินจิตไปรู้เรื่องอะไรปุ๊บรีบวางรีบวางรีบวางไปเรื่อยๆ แล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะกวาดบ้านรู้กวาดบ้านขับรถรู้ขับรถทำงานอะไรรู้ตรงนั้นงานทางโลกเราก็จะดีงานทางธรรมเราก็จะได้ได้การละภพนั่นเองเพราะขณะที่จิตไปหลุดไปคิดเรื่องใดเนี่ยพุทธเจ้าบอกนั่นคือภพเกิดแล้วจิตไปเกิดตรงนั้นแล้วพระองค์ตรัสอย่างนี้ถ้าเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณโยมคิดเรื่องอะไรนิดเดียวนะวิญญาณหลุดออกจากตัวไปแล้วนะณวินาทีนั้นร่างกายเราไม่มีวิญญาณครองขณะนั้นคือตายแล้วนะพุทธเจ้าจะอุปมาเปรียบเหมือนมีบุรุษถือดาบอยู่ข้างหลังเราถ้าจิตเราหลุดออกจากกายไปเนี่ยเหมือนเราถูกเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอให้ขาดพระองค์เปรียบด้วยอย่างนี้อุปมานั้นมีตรงนี้ก็คือมีบุรุษคนหนึ่งนะมีเมืองหนึ่งมีหญิงงามในชนบทกำลังขับร้องฟ้อนลำคราวนี้ก็แพร่สะพัดออกไปชายหนุ่มทั้งหลายก็เดินทางนะมาดูหญิงงามนั้นนะมีชายคนหนึ่งรักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายก็เดินมาดูกับเขาด้วยแต่พระเจ้าบอกให้ถือหม้อน้ำมันท ที่มีน้ำมันเต็มเปี่ยมปากหม้อบุรุษคนนั้นก็ถือหม้อน้ำมันมาด้วยน้ำมันเต็มเปี่ยมเลยแล้วมีบุรุษอีกคนนึงเดินถือดาบอันคมกริบมาข้างหลังแล้วบอกว่าถ้าบุรุษคนถือหม้อน้ำมันเนี่ยทำน้ำมันหกแม้เพียงหนึ่งหยดเขาจะเอามีดดาบฟันคอให้ขาดผู้เจ้าถามว่าเมื่อบุรุษถือหม้อน้ำมันคนนี้เดินผ่านหญิงงามที่กำลังขับร้องฟ้อนรำบุรุษคนนี้จะสนใจหม้อน้ำมันหรือสนใจหญิงงามสาวกบอกต้องสนใจหม้อน้ำมันแน่เลยหยดเดียวตายนะผู้เจ้าบอกฉันใดก็ฉันนั้นพระองค์เปรียบหม้อน้ำมันด้วยกายคตาสติต้องเอาจิตตั้งอยู่กับกายจิตหลุดจากกายปุ๊บเท่ากับตายทันทีนะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าจิตหลุดจากกายไปปั๊บโยมไปคิดเรื่องอะไรก็ตามแล้วร่างกายโยมตายขณะนั้นอัตภาพใหม่ของโยมคือตรงที่โยมกำลังคิดอยู่ตรงนั้นซึ่งพุทธเจ้าบอกเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีถ้าเราคิดเรื่องไม่ดีเราก็ได้สุคติก่อนไปเป็นเดรัจฉานเปรตวิสัยแต่ถ้าเราไปคิดเรื่องดีเราก็ได้สุคติก่อนทำบุญมาแทบตายหลุดไปคิดเรื่องไม่ดีตายขณะนั้นไปอบายก่อนช่วยไม่ได้เพราะเราเป็นคนเลือกเองเพราะฉะนั้นไม่มีใครลากเราไปเปรตวิสัยไปนรกไปสวรรค์เราเป็นคนเลือกเองโทษใครไม่ได้ผู้เจ้าจึงให้คุมจิตให้ดีจิตเป็นตัวพาเราไปและถ้าปลอดภัยที่สุดคือถอนความยึดมั่นออกจากจิตว่าจิตก็ไม่ใช่เราถ้าเราถอนได้ว่าจิตไม่ใช่เราสบายเลยนะไม่มีการเกิดอีกก็คือเข้าถึงมรรคผลนิพพานนั้นผู้เจ้าปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นอย่างนี้

อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกๆ ท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

ายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

0: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กรถิ่นและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กรถิ่นจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
1: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์พ้นภัยบิดา
2: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
3: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
2: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
4: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเสื้อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกิน

0: ไอพากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985
1: พื้นที่แต่ว่าจังหวัดที่น่าเป็นห่วงก็ยังมีเหมือนกันนะคะเรื่องน้ำท่านะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงให้ฟังด้วยค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะควบคุมเสียงวันนี้ส่วนทีม Facebook Live วันนี้ขึ้นสดแล้วนะคะไลฟ์สดผ่านทางเพจข่าวยามเช้าคุณแดนอัครเดชคัมภีระคุณฟิลเดชธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรศิริทักษ์สามารถติดตามได้ค่ะหน
2: ้
1: าปัดวิทยุเรามีหลายคลื่นนะรับฟังได้ใครที่ถนัดฟังทาง FM ก็มาที่ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819 891 kHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ
2: ร
1: ับสัญญาณพร้อมกันในเวลานี
2: ้รวมถึง
1: ค่ะหอกระจายข่าวหมู่บ้านแล้วก็วิทยุชุมชนด้วยที่รับสัญญาณนะคะหอกระจายข่าวหมู่บ้านเดี๋ยวอีกสักครู่มารับฟังคุณปูบุญมาสีมาจะมาตีคล้องร้องข่าวให้ฟังด้วยค
2: ่ะคือเปิดชื่อคลื่นไหนก็จะเจอแต่ข่าวยามเช้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะเรานำเรื่องราวของนโยบายภาครัฐเป็นเรื่องลึกๆนะที่ทั่วไปที่ชาวบ้านเนี่ยควรจะได้รับรู
1: ้
2: แล้วก็เอามาเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันโดยเฉพาะช่วงนี้สถานการณ์น้ำซึ่งอยู่ในความสนใจของหลายๆท่านนะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครที่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่บางพื้นที่นะครับนอกจากนั้นยังมีหลายพื้นที่เช่นปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการระยองด้วยนะครับแล้วก็เป็นโซนที่ไม่คาดคิดว่าโซนเหล่านี้จะมีน้ำท่วมเราก็มีสถานการณ์มาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับทราบกันด้วย
1: หลายจังหวัดนะคะระยองแล้วก็มาทางฝั่งของสระแก้วปราจีนบุรีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศก็เจอปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันหนักเหมือนกันนะคะหลายจังหวัดหลายพื้นที่นะคะเราอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อหมดนะคะก็ส่งกำลังใจให้สำหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยค่ะสู้ไปพร้อมกันนะคะ
2: หลายท่านที่ฟังเราอยู่เมื่อกี้ที่เราพูดมาหลายๆพื้นที่เป็นยังไงบ้างก็สามารถพูดคุยเข้ามาในรายการเราได้ทางเพจข่าวยามเช้าซึ่งตอนนี้ไลฟ์สดอยู่แล้วในขณะนี้นะครับเดี๋ยวเปิดมาแล้วมาอ่านให้ฟังว่าพื้นที่ที่เราไม่ได้พูดคุยกัน
1: ม
2: ีพื้นที่ใดบ้างเราจะได้รู้สถานการณ์ไปพร้อมๆกันนะครับ
1: มาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะทักทายกันได
2: ้
1: สภาพอากาศเป็นยังไงมีฝนไหมหรือว่าฝนซาลงไปแล้วบางพื้นที่ไหนที่น้ำยังท่วมอยู่ก็บอกกล่าวกันมาได้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศในภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้ปริมาณฝนนะคะภาคเหนือเริ่มลดลงแล้วค่ะภาคเหนือภาคอีสานลดลงนะคะภาคเหนือ 20% อีสาน 30% คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคตะวันออกวันนี้ก็ลดลงค่ะ 30% เหมือนกันมาดูที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะฝน 40% อันดามันวันนี้ 60% เยอะหน่อยนะคะแล้วก็ภาคกลางค่ะวันนี้ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยฝนแค่ 30% ว
2: ัน
1: นี้แนวโน้มดีนะคะ
2: คร
1: เราเห็นแดดออกมาประมาณ2วันแล้วเข้าใจชื่อ
2: เราเห็นแดดออกมา2วันในช่วงเช้าพอช่วงบ่ายตกอีกแล้ว
1: ตกอีกแล้วนะคะแต่ว่าตกไม่เยอะเมื่อวานได้มีโอกาสเดินทางไปที่บริเวณจังหวัดปทุมธานีนะคะก็
2: ไปสำรวจ
1: แต่ปรากฏว่าคือเส้นทางเนี่ยสามารถเดินทางได้คือปทุมธานีในโซนของบางพูนเนี่ยน้ำไม่ท่วมจากรังสิตไปบางพูนสามารถเดินทางได
2: ้
1: แต่รอบนอกเนี่ยคือตั้งแต่โซนรังสิตท่วมอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ขับไปทางเส้นบางพูนแวะซ้ายนิดหนึ่งจะเป็นถนน200ปีรัตนโกสินทร์อันนั้นตลอดเลยนะคะ
2: อันนั้นคือท่วมมีน้ำท่วมขังอยู
1: ่ใช่แต่เมื่อวานเนี่ยแนวโน้มดีขึ้นก็คือสามารถเดินทางได้แล้วใครที่จะเดินทางเข้าจังหวัดปทุมวิ่งเส้นบางพูนได้เลยตั้งแต่นี่เลยหน้าบ้านเราถนนวิภาวดีรังสิตดินแดง
2: ยาวไปเลย
1: ยาวไปเลยน้ำแห้งแล้วนะคะสามารถสัญจรได้ส่วนขากลับกันก็สามารถสัญจรได้ยกเว้นบริเวณตรงทูปะเตนีตรงนั้นน้ำจะลึกหน่อย
2: ยังมีน้ำขัง
1: แต่ว่ารถเล็กรถใหญ่ผ่านได้หมดแต่วิ่งเลนขวา
2: ขวาสุด
1: แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยตอนแรกดิฉันก็พยายามพอออกจากบางพูนกลับมาแต่ว่าเส้นทางเนี่ยต้องอย่างนี้อธิบายนิดหนึ่งเพราะว่านครนายกเส้นนั้นอ่ะน้ำท่วมใช่ไหม
2: ครับผม
1: แล้วก็สะพานใหม่น้ำท่วมมันก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างเพราะฉะนั้นรถติด
2: ค
1: ือปกติวิ่งเส้นนั้นน่ะจากบางพูนมารังสิตเนี่ยไม่ถึงประมาณ
2: ใช้เวลา
1: เลยนะ10นาที
2: ถึง
1: เมื่อวาน2ชั่วโมงค่ะ

0: แล้วมาถึงสะพานใหม่3ชั่วโมงค่ะอันนี้ช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางเส้นทางนี้ต้องวางแผนการเดินทางไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะ
1: คือมันจะมีลักษณะการท่วมเป็นจุด
0: ๆเป็นจุดๆ
1: นะครับก็คือรอการระบายก็คือเขาพยายามใช้เครื่องสูบน้ำแหละแต่พอสูบไปที่มันสูงกว่าเดี๋ยวมันก็ไหลกลับมาแต่ว่
0: า
1: เขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะตอนนี้ก็พยายามช่วยเหลือกันอยู่ในบางจุดที่พี่กบได้เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านฟังที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าววางแผนการเดินทางไว้ด้วยเพราะใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับไปดูภาพรวมของฝนทั่วประเทศสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมผู้ฟังเมื่อวานนี้นะครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลสรุปสถานการณ์น้ำล่าสุดก็พบว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศเริ่มลดลงยกเว้นภาคใต้ตอนล่างทั้งนี้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคม2569นี้ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูที่อาจส่งผลกระทบถึงภาคกลางและก็กรุงเทพมหานครด้วยโดยข้อมูลดาวเทียมจากจิสดาก็พบพื้นที่น้ำท่วมรวม 1,710,000 ไร่กระจายอยู่ในทั่วภูมิภาคประกอบไปด้วยภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนั้นระดับน้ำในคลองส่งน้ำลดลงอย่างมากหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ร่วมกับกรุงเทพมหานครเพิ่มเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งในฝั่งตะวันออกส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณแฟลตคลองจันลดลงถึง30เซนติเมตรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ work from home ต่ออีกสักระยะหนึ่งเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนพร้อมกำชับใหนะครับเพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยเอาไปที่ภาคตะวันตกกันสักนิดหนึ่งส่วนที่พื้นที่ภาคตะวันตกเขื่อนศรีนครินทร์และก็เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีนั้นจะเริ่มระบายน้ำตามปกติระหว่างวันที่30กันยายนคือเมื่อวานนี้ถึงวันที่4ตุลาคมส่งผลให้เขื่อนแม่กลองนะครับต้องเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้นะครับประชาชนบริเวณริมน้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเหมือนที่พี่กบได้เล่าไปสักครู่นี้เพิ่มสูงขึ้นสุดแล้วในวันนี้นะครับและกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก 1-2 วันข้างหน้านี้ด้วยสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาเราเป็นยังไงบ้างขณะนี้ยังใช้ระบบงบกลางและก็งบภัยพิบัติเป็นหลักนะครับส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็คือในวันนี้เพื่อให้การใช้จ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะยาวรัฐบาลได้เดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนด้วย
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือการแถลงเมื่อวาน
0: ค่ะมาดูในส่วนของเขื่อนภูมิพลกันหน่อยค่ะที่จังหวัดตากนะคะมีการปรับลดการระบายน้ํา2วันนะคะคือเมื่อวานนี้และวันนี้อีก1วันนะคะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยน้ําท่วมค่ะซึ่งจากรายงานนะคะเขื่อนภูมิพลเนี่ยปรับแผนการระบายน้ําโดยได้การขอความร่วมมือนะคะแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อที่จะสอดคล้องกับปริมาณฝนแล้วก็สภาพน้ำในพื้นที่รวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำค่ะบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่างแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะจะมีจากเดิมเนี่ยระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะก็เมื่อวันที่29ย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่29มีการระบายน้ำลดลงแล้วนะคะตั้งแต่ลดลงเหลือ2ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อวานนี้ก็งดการระบายน้ำแล้วก็วันนี้อีก1วันค่ะจะมีการงดการระบายน้ำซึ่งทางด้านของกฟผ.นะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดค่ะโดยจะมีการประเมินสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำต่อไปด้วยค่ะ
1: ครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีถ้าเห็นการงดการระบายน้ำก็แสดงว่าเอาอยู
0: ่
1: นะครับควบคุมน้ำได้อยู่มาดูที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีสักนิดหนึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้เปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าปัจจุบัน สถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวอร์รูมเพื่อรับฟังและก็สรุปสถานการณ์ในทุกวันในเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นี่นะครับเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและก็เปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการความช่วยเหลือหรือสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกันสิ่งสำคัญในขณะนี้ก็คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณสูงนะครับจึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบถึงปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทียิ่งขึ้นด้วยส่วนกรณีเกี่ยวกับการมอบเงินส่วนตัวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นเนื่องจากเมื่อวันนั้นน่ะถุงยังชีพหมดพอดีนะครับจึงตั้งใจมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมย้ำว่าในเวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความสามัคคีและการมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้เร็วที่สุดนั่นเอง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: มาดูในส่วนของฝากฝั่งของกรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะก็มีการเร่งระบายน้ำคลองหลักนะคะดึงน้ำออกจากชุมชนให้ได้มากที่สุดนะคะพร้อมกับวางแผนบิ๊กคลีนนิ่งด้วยค่ะมีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดด้วยค่ะท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะท่านก็พูดถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านบอกว่าหลักการสำคัญของการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือการต้องลดระดับน้ำในคลองหลักก่อนค่ะเพื่อที่จะสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยระดับน้ำในคลองหลักทั้ง3แห่งไม่ว่าจะเป็นคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบแล้วก็คลองราดพร้าวสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะแต่ว่ายังเหลือคลองประเวศบุรีรมย์ที่ต้องเร่งบริหารจัดการน้ำต่อไปค่ะเมื่อระดับน้ำในคลองลดลงเนี่ยก็จะเริ่มนำเครื่องสูบน้ำเข้าติดตั้งเพื่อเร่งดึงน้ำเนี่ยที่ตกค้างอยู่ในชุมชนหรือว่าแอ่งกระทะออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าสถานการณ์บนถนนสายหลักส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เยอะและพอสมควรค่ะแล้วก็สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังชุมชนริมคลองพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการเสริมแนวคันกั้นน้ำแล้วก็เฝ้าระวังจุดฟันหลออย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะนอกจากนี้ค่ะได้มีการประสานงานไปยังกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องค่ะในการบริหารจัดการน้ำเหนือแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะนำรถยกสูงให้บริการรับส่งประชาชนที่เดินทางค่อนข้างลำบากแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอาชีวะในการจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมแซมรถที่ได้รับความเสียหายพร้อมกับสั่งการให้ทุกเขตนั้นเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนที่น้ำลดแล้วค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากปภ.แล้วก็ทางกองทัพด้วยพร้อมเตรียมดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ต่อไปค่ะส่วนในเรื่องของการเยียวยานะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแล้วก็พัฒนาระบบการลงทะเบียนแบบออนไลน์ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็ยื่นหลักฐานขอรับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของปภ.ได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับ6:21พี่น้องประชาชนทางบ้านที่ติดตามรายการข่าวยามเช้าทักมาคุณป้าวันดีบอกว่าเมื่อคืนฝนตกรินมานิดหน่อยนะ
0: ค่ะ
1: คำนี้ไม่ค่อยได้ยินบ่อยนะครับฝนตกรินเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสเมฆไม่เยอะค่ะนะคุณสมเหมือนบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าครับนะครับแล้วก็นอกนั้นคุณมันมีสวัสดีค่ะฟังอยู่ที่บุรีรัมย์ฝนหยุดตกมา3วันแล้วมีแดดออกมากแล้วในหลายพื้นที่ก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะฝนเริ่มลดลงไปที่ครม.กันสักนิดหนึ่งคณะรัฐมนตรีไฟเขียวให้กรมชลประทานเดินหน้าคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับกรมชลประทานเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการกำหนดดำเนินการระหว่างปี2570ถึงปี2577มุ่งยกระดับบริหารจัดการน้ำในรุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อบรรเทาอุทกภัยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเป็นการเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้กับพี่น้องประชาชนและการเกษตรด้วยนะครับเรื่องนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานได้เปิดเผยถึงโครงการดังกล่าวว่าเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้แผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง9แผนงานซึ่งกรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องแล้วโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ ้ำแห่งชาติและผ่านความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วด้วยภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้โครงการนี้นะครับกรมชลประทานจะเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบคลองระบายน้ำหลากให้สามารถรองรับระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำจากหน้าบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่ทะเลจากประมาณ210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ 3.4 ล้านไร่ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนพื้นที่เกษตรและก็พื้นที่เศรษฐกิจได้เป็นจำนวนมากด้วยนอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากแล้วโครงการยังมีส่วนสำคัญช่วยเพิ่มศักยภาพนะครับในการเพิ่มการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งโดยสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประมาณ 155.77 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ภาคการเกษตรและก็พี่น้องประชาชนขณะเดียวกันกรมชลประทานยังเร่งดำเนินการโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงระบบระบายน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางโดยมีเป้าหมายให้ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2573เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยและผลกระทบในช่วงฤดูน้ำหลากให้แก่พื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยซึ่งกรมชลประทานได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยการเพิ่มน้ำต้นทุนการบริหารน้ำในช่วงฤดูแล้งโดยจะเร่งดำเนินงานตามมติของคณะรัฐมนตรีพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนลดความเสี่ยงและความเสียหายจากอุทกภัยและสร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในระยะยาวด้วยครับ
0: ค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเองก็เป็นห่วงนะคะเรื่องของชุมชนที่น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะน้ำท่วมขังเนี่ยก็ได้มีการประสานและก็สั่งการไปที่ทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะให้ผนึกกำลังกันกับกรุงเทพมหานครเร่งแก้ไขน้ำเสียแล้วก็ขยะที่เกิดขึ้นด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆเนี่ย ซึ่งเริ่มที่จะมีปัญหาตามมาก็คือน้ำเน่าเสียนะคะมีน้ำเน่าเสียขยะตกค้างความเสี่ยงด้านสุขอนามัยเนี่ยของประชาชนค่อนข้างเยอะค่ะทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์นะคะท่านก็บอกว่าทางกรมควบคุมมลพิษเองก็ประสานไปยังกรุงเทพมหานครแล้วค่ะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาโดยทางด้านของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะสนับสนุนด้านวิชาการข้อมูลเครื่องมือแล้วก็บุคลากรเพื่อที่จะเสริมการทำงานของกรุงเทพมหานครสำหรับที่จะดำเนินการเร่งด่วน3หลักสำคัญเลย3ด้านนะคะก็คือเร่งจัดการขยะตกค้างจากน้ำท่วม2ก็คือเร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสียแล้วก็ป้องกันมลพิษลงคลองด้วยค่ะแล้วก็ข้อที่3ก็คือการติดตามปัญหาเป็นรายพื้นที่จนกว่าจะคลี่คลายนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของกรมควบคุมมลพิษเองก็จะติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะคะจนกว่าจะสถานการณ์น่าจะคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะโดยจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทหารอักขยะตกค้างนะคะหรือว่าน้ำเสียตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่น้ำเริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะแล้วก็ขยะต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นมีพิษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ครับผมก็ร่วมด้วยช่วยกันในหลายภาคส่วนนะครับเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายลงไปอย่างรวดเร็วที่สุดแล้วนะครับในขณะนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนติดตามรายการเราเกือบ100คนสดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมในขณะนี้ด้วยนะครับไปต่อกันที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันสักนิดครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งสคบลุย9มาตรการช่วยน้ำท่วมในขณะนี้แล้วโดยสั่งการให้สคบประสานหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และอะไหล่นะครับแล้วก็ค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้พี่น้องประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมนะครับสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมว่าไงมั่งสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้พี่น้องประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยกผ่านสายด่วน 191โทรไปที่ตำรวจได้เลยนะครับพร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับส่วนการซ่อมรถได้ร่วมกับสมาคมผู้เขาเรียกว่าผู้ซ่อมรถที่เกี่ยวข้องกับอู่กลางการประกันภัยในการประเมินราคาค่าซ่อมฟรีแล้วก็มีส่วนลดอะไหล่แท้นะครับขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายพื้นที่แล้วก็หลายยี่ห้อด้วยนะครับมีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงแล้วก็ตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยล่ะสคบเขาว่ายังไงสคบเขาบอกว่าได้ประสานกับคปภ.ดูแลการเรียกร้องนะครับค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและก็ความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาสามารถสอบถามสายด่วนได้ที่คปภ.1186สำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันนั่นเองโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่ใช้รถแล้วก็รถในโดนน้ำท่วมด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวอาจจะได้มีการเคลมกันเยอะพอสมควรนะคะในหลายพื้นที่อันนี้ก็เป็นกำลังใจแล้วก็เห็นใจมากๆเลยค่ะ
1: เป็นไปได้ไหมรถในกรุงเทพลดลงนี่ปัญหาส่วนหนึ่ง
0: อาจจะไม่ไอ้ที่ลดลงเนี่ยเพราะว่าเขาไม่สามารถเดินทางได้
1: เขาให้ work from home นะฮะรถค่อนข้างโล่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับพี่กบ
0: ค่ะ6:29 นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าตีคล้องร้องข่าวเตรียมพร้อมแล้วค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงที่สองกับข่าวยามเช้ากับเราสองคนค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีกำชับอุดรอยรั่วและเติมเต็มช่วยผู้ประสบอุทกภัยย้ำการสื่อสารสวัสดิภาพประชาชนต้องมาก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่30กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแนวโน้มสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในกรุงเทพมหานครจังหวัดใกล้เคียงเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนโดยให้มีการตั้งศูนย์บัญชาการของแต่ละจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จัดหาสถานที่สำหรับจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนและลงไปกำกับดูแลรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์พักพิงอย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึงพร้อมกระจายงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโดยสั่งการดังต่อไปนี้ ข้อที่1ให้ทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางเชื่อมข้อมูลเพื่อนำเสนอสถานการณ์ภาพรวมต่างๆประการที่2คือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามให้ติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างใกล้ชิดประเมินปริมาณน้ำและระยะเวลาที่มวลน้ำจะไหลเข้าสู่พื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีประการที่3คือให้เตรียมกำลังและเครื่องจักรกลสาธารณภัยโดยบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งระดมรถสุขาเคลื่อนที่และห้องสุขาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพียงพอกันด้วยพร้อมทั้งให้จัดวางกำลังพลและเครื่องจักรกลในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงหากไม่เพียงพอให้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนทันทีทันใดประการที่4คือช่วยเหลือและอพยพประชาชนให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรกประการที่5คือดูแลสวัสดิภาพของประชาชนและจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยจังหวัดต้องดูแลประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกตรอกซอกซอยหากขาดแคลนน้ำดื่มก็ให้ประสานการประปาส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการโดยเร่งด่วนประการที่6คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องประการที่7คือการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะให้ทุกหน่วยงานสื่อสารข้อมูลตามข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและเป็นเอกภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและป้องกันความสับสนประการที่8คือกรณีพื้นที่ที่ไฟฟ้ามันดับและการปล่อยกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักกันด้วยและประการที่9คือการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยก็ให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องครับภายหลังจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า War Room เพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8 นาฬิกาโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็ได้สั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองแหละครับรวมไปถึงเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีแล้วสิ่งสำคัญในขณะนี้นั่นก็คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณที่สูงอยู่จึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมประจำปีของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.นายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดประชุมประจำปีของสสช.2569โดยย้ำว่าแผน14ปลดล็อกข้อจำกัดประเทศยกระดับเศรษฐกิจคนแล้วก็รัฐรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หรือตัวย่อสสช.นั่นแหละครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14คือช่วงพุทธศักราช2571ถึง2575 พร้อมเปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศในระยะ5ปีข้างหน้าครับแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมเน้นย้ำเลยครับว่าแผน14ต้องปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศไทยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเปลี่ยนการพัฒนาให้เป็นรายได้โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสูงวัยและสภาพภูมิอากาศสำหรับร่างแผน14เสาหลักทั้ง5ด้านได้แก่ด้านที่1คือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้านที่2การปฏิรูปภาครัฐด้านที่3การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านที่4การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านที่5คือการลงทุนถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับโดยจะต้องเป็นระบบที่มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือทำให้ประเทศไทยสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นขณะที่ภาครัฐต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองทบทวนภารกิจที่จำเป็นลดความซ้ำซ้อนและเปิดให้ภาคเอกชนท้องถิ่นหรือประชาชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยวัดความสำเร็จจากผลิตภาพรายได้ทักษะของคนไทยความสะดวกในการติดต่อภาครัฐต้นทุนพลังงานการใช้ทรัพยากรและความสามารถในการรับมือวิกฤตเพื่อเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการช่วยชาวนาโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่ม 15,000 ล้านบาทจ่ายช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569 จำนวนกว่า 1,500 ล้านบาทเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีสิทธิตามเงื่อนไขแต่ยังไม่ได้รับเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 ครัวเรือนด้วยกันประกอบด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ตกค้างกว่า 120,000 ครัวเรือนและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสิทธิ์อีกกว่า 110,000 ครัวเรือนครับโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สำรองจ่ายการดำเนินงานไปก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามเป้าหมายโดยการดำเนินมาตรการในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตข้าวโดยเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงจากธกส.และพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569เพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือพี่น้องชาวนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมครับพี่น้องแล้วในส่วนของการช่วยเหลือชาวสวนลำไยเราว่ายังไงในเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้เร่งโอนเงินตกค้างให้แก่96ครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงพุ่มช่อผลฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมที่สิ้นสุดการจ่ายเงินเมื่อวันที่31มีนาคม2569ที่ผ่านมาเป็น31ธันวาคม2569เพื่อให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงินได้ครบถ้วน เนื่องจากยังมีเกษตรกรอีก96ครัวเรือนด้วยกันวงเงินกว่า 300,000 บาทที่การโอนเงินยังไม่สำเร็จแล้วโครงการดังกล่าวนี้ก็มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยใน8จังหวัดภาคเหนืออันได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านและจังหวัดตากครับโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนเพื่อฟื้นฟูสวนลำไยเพิ่มสัดส่วนผลผลิตคุณภาพและยกระดับรายได้ของเกษตรกรสำหรับการเข้าร่วมโครงการนั้นเกษตรกรต้องดำเนินการปรับปรุงสวนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านการตรวจสอบก่อนรับเงินช่วยเหลือโดยมุ่งส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพลดความเสี่ยงจากผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำรวมไปถึงส่งเสริมให้เกษตรกรมีแนวทางดูแลสวนและผลิตลำไยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบเดินหน้า9มาตรการช่วยน้ำท่วมชูประเมินค่าซ่อมรถฟรีประสานลดค่างวดลดภาระผู้ประสบภัยครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่30กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้สคบเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมและสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมนั้นสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้ประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยกผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันว่าจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาส่วนการซ่อมรถก็ได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีและมีส่วนลดอะไหล่แท้ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อด้วยกันก็มีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับส่วนในด้านภาระหนี้สินนั้นทางสคบได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาชำระหนี้เพื่อให้ประชาชนมีสภาพคล่องสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นและการฟื้นฟูความเสียหายส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยนั้นทางสคบได้ประสานคปภ.ดูแลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาก็สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนคปภ.1186สำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าและนอกจากนี้สคบยังได้ประสานผู้ประกอบธุรกิจช่วยฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งก็มีทั้งบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีส่วนลดบริการดูแลบ้านการขยายเวลารับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าและยกเว้นค่าตรวจเช็คหรือค่าแรงซ่อมตามเงื่อนไขของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายครับพร้อมทั้งได้กำชับให้ผู้เช่าที่พักอาศัยให้จัดทำสัญญาอย่างถูกต้องไม่เอาเปรียบเรื่องค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมและร่วมกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครรับเรื่องประสานความช่วยเหลือในพื้นที่ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาและเงื่อนไขให้มันชัดเจนและร่วมกันช่วยลดภาระผู้ประสบภัยหากถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมก็ขอให้แจ้งสคบเพื่อรับเรื่องและประสานแก้ไขโดยเร็วที่สุดผ่านสายด่วน1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศกันหน่อยโดยฝนทั่วประเทศไทยก็เริ่มลดลงแล้วพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศและเตรียมระบบประกันภัยพิบัติเพื่อเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วกันต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องครับ เมื่อวันที่30กันยายน2569ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลได้สรุปสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศไทยเริ่มลดลงแล้วยกเว้นภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูที่อาจส่งผลกระทบถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครกันด้วยโดยข้อมูลดาวเทียมของจิสดาพบพื้นที่น้ำท่วมรวม 1,710,000 ไร่ด้วยกันกระจายอยู่ในภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ Work from Home ต่ออีกสักระยะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนพร้อมกำชับให้เพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีก็จะเริ่มระบายน้ำตามปกติระหว่างวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมก็ส่งผลให้เขื่อนแม่กลองต้องเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกนั้นระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีสูงสุดแล้วในวันนี้และกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก 1-2 วันนี้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยานั้นขณะนี้ยังใช้ระบบงบกลางและงบภัยพิบัติเป็นหลักส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะยาวรัฐบาลเองก็ได้เดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและข่าวสุดท้ายในวันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้คือโลโก้การประชุมที่ออกแบบโดยคนไทยซึ่งนำลวดลายไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ปรากฏบนเหรียญพดด้วงมาลดทอนรายละเอียดให้มีความทันสมัยและจดจำง่ายโลโก้นี้ผสมผสานสัญลักษณ์สำคัญอย่างลายประจำยามซึ่งเป็นลวดลายมงคลที่พบในงานศิลปะไทยสื่อถึงการปกป้องคุ้มครองและความงดงามทางวัฒนธรรมลายพระแสงจักรอันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความมั่นคงเชื่อมโยงกับตราประจำแผ่นดินของประเทศไทยและเหรียญโบราณกันด้วยซึ่งก็เป็นการสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพระดับโลกและการออกแบบตัวอักษรไทยแลนด์ที่นำไอคอนลายไทยมาตกแต่งตัวอักษรไออย่างมีเอกลักษณ์ครับก็แสดงถึงความทันสมัยและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนั่นเองครับพี่น้องจากวันนี้ไปก็นับถอยหลังอีก12วันเท่านั้นขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งสำคัญนี้ไปด้วยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
6: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
7: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
6: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโดนเป็นด้วย
7: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิด ถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
8: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
0: 6:52 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของข่าวยามเช้าช่วงท้ายรายการแล้วค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันค่ะอย่างคุณสุวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าเช้านี้แดดออกแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ดีใจด้วยนะคะเอออยู่ที่ไหนเนาะจันทบุรีปราจีนบุรีกบินบุรีอยู่ตำบลหวังท่าช้างน้ำท่วมหรือเปล่านะคะ
1: ค
0: เพราะว่าปราจีนบุรีหลายพื้นที่น้ำท่วมแล้วค่อนข้างหนักเหมือนกันสระสักแก้วด้วยนะคะนักนครนายกฉะเชิงเทราคุณพระรุ่งนะคะสวัสดีค่ะปัญญาคุณปัญญานะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่วัดเผาเคืองใครที่ฟังจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านทักทายกันมาหน่อยค่ะว่าสัญญาณชัดเจนไหมนะคะคุณปูบุญมาสีหมาดเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะคุณคมสันนะคะคุณเสวียนบอกว่าสระบุรีเสาให้แดดออกแล้ว
1: ครับ
0: สัญญาณชัดเจนขอบคุณค่ะคุณพานุพงศ์บอกว่าเหมาะกับการตากผ้ามาก
1: ครับผม
0: แดดออกแต่เช้าเลยนะ
1: กลิ่นหอมแน่นอน
0: ใช่
1: หอมแดดนะฮะ
0: ค่ะคุณบุญชัยทหารนะคะคุณพานุพงศ์ด้วยนะคะบอกว่าที่สุรินทร์อากาศร้อนแต่เช้าแดดออกสว่างจ้าเลย
1: คุ
0: ณอเนกพริกไทยนะคะคุณสมยศบอกว่ามาบตะพุธเช้านี้ระยองน้ำเริ่มลดแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ยังท่วมขังอยู่รอการระบายลงทะเลค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งข่าวมาค่ะคุณมนนะคะสวัสดีข่าวยามเช้าบอกว่ารับฟังเป็นประจำเลยนะคะตั้งแต่สมัยคุณปรีชาทรัพย์โสภา
1: ครับผม
0: เรานี่เป็นรุ่นที
1: ่รุ่นหลาน
0: รุ่นหลานเนาะต่อจากคุณปรีชาเป็นคุณพี่หมูช
1: ั
0: ยวัฒน์รัตนประสิทธิ
1: ์
0: แล้วก็มาดีเจน้อยตอนนั้นดีเจน้อยจัดคนเด
1: ีย
0: ว
1: ดีเจน้อยดีเจกบ
0: ดีเจน้อยจัดคนเดียวอ่ะ2ปีเต็มนะ คนเดียวทุกวันอ่ะ7วันไม่มีวันหยุดเนี่ยนับถือเลย แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นรุ่นดิฉันละมาเป็นรุ่นที่4แล้ว
1: มีที่เป็นลมด้วยมั้ย
0: มี
1: จะมีช่วงระดับรุ่นเก่าอ่ะนะฮะ
0: ไม่ใช่รุ่นแก่
1: ใช่มั้ยไม่ใช่มีพี่แจ๊บยังจัดเลยว่าโลกาลมังกร
0: ใช่ค่ะรุ่นสมัยนั้นนะสมัยนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มามีเฟิร์สเข้ามามาจนถึงทุกวันนี้นะคะข่าวยามเช้ารับฟังได้ทาง FM 92.5 แล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: ทั่วประเทศอยู่จังหวัดไหนฟังจังหวัดนั้นได้เลยหรือจะร่วมจัดรายการทางออนไลน์กับเราได
1: ้
0: ส่งข่าวสารมาได้เลยนะคะ
1: เอาไปที่ข่าวดีของพี่น้องประชาชนสักนิดหนึ่งธนาคารออมสินชวนพี่น้องประชาชนเปิดบัญชีฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครบทั้งออมทั้งใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยอีกต่างหากนะครับดอกเบี้ยที่พูดถึงคือรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีกี่บาทรู้ไหม
0: คะ
1: ขั้นต่ำเนี่ยเพียง1บาทเท่านั้น
0: และ
1: ไม่1บาทฟังไม่ผิดนะ1บาทเท่านั้นและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงนะครับใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยนะครับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนรู้ไหมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดของธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเอง
0: ค่ะข่าวดีนะคะ
1: แ
0: ล้วก็โอ้โหออม1บาทขึ้นไปนะ
1: ขั้นต่ำ
0: ขั้นต่ำ1บาทขึ้นไป
1: ครับผมอันนี้เป็นข่าวดีนะครับ
0: อีกหนึ่งข่าวดีค่ะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดแล้วก็บริเวณโดยรอบวัดวัดเสด็จนะคะตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็จะมีการ ตรวจบริการตรวจสุขภาพนะคะทางการแพทย์เนี่ยตรวจสุขภาพแบบเบื้องต้นมีการแจกแว่นสายตาด้วยนะ
1: สำหรับผู้สูงอายุเหรอ
0: เออใครที่อยู่บริเวณนั้นไปได้เลยค่ะแล้วก็จะมีการแจกจ่ายอาหารกล่องการแจกต้นไม้บริการตัดผมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์มีการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใครที่สนใจนะคะสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ซึ่งก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสาด้วยนะคะกิจกรรมนี้จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้ค่ะที่วัดเสด็จวัดเสด็จอยู่ที่ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีก็อยู่โซนบางพูนใกล้ๆบ้านดิฉันนั่นแหละนะคะเริ่มตั้งแต่8:30 นเป็นต้นไปค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะใครที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ปทุมธานีก็แวะไปร่วมกิจกรรมได้ค่ะรับบริการฟรีเลยนะคะทุกอย่างฟรีหมดเลย
1: ครับอีกสักข่าวเร็วๆนะที่สายชนนะยังทันอยู่นะเมื่อช่วงที่เดือนที่ผ่านมาในระหว่างวันที่2-6กันยานี้มีทหารกองทัพสหรัฐยกพลขึ้นบก4-9ตุลาคมที่ภูเก็ตก็เช่นเดียวกันนางสาวพอทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตพร้อมให้การต้อนรับกองกำลังพลสหรัฐนะครับจำนวน 5,120 นายจากเรือกองสหรัฐอเมริกาจำนวน2ลำซึ่งมีกำหนดเทียบท่าในช่วงวันที่4-9ตุลาคมนี้เพื่อมาพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
0: ค่ะ
1: นะครับสร้างรายได้กระตุ้นให้กับพี่น้องในพื้นที่ด้วยนะครับ
0: รวมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะต้อนรับเหล่าทหาร 5,000 กว่านายนี้ด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: อ่ะ 6:58 นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: และผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับ
0: ค่ะพร้อมด้วยคุณสายชนิสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็ทีม Facebook Live ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย
1: ผู้นำฝรั่งเศสและสเปนยินดีต้อนรับอังกฤษกลับเข้าร่วมสหภาพยุโรปอีกครั้งมหากรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่20ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากอัชราพรดวงละวะในกีฬาเรือแคนูสลาลอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่1ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชเป็นประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการและตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชหน้าพระราชวังสารานรมไว้พร้อมเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชแล้วเสด็จกลับ